0: ชรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรถวายพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สนับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตั้งแต่เวลา 18:45 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาค 19:00 นและ 20:00 นสามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz
0: สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงความอาลัยและการแต่งกายไว้ทุกข์สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยข้าราชการทั้งชายและหญิงให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนดเว้นแต่จะได้มีการยกเว้นหรืออนุโลมเป็นอย่างอื่นประชาชนทั่วไปให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายโทนสีสุภาพไม่ฉูดฉาดการเข้าถวายอาลัยพระศพให้ผู้เข้าถวายอาลัยยืนตรงสงบนิ่งหากจะก้มศีรษะคำนับก็สามารถกระทำได้ในกรอบลักษณะที่ไม่ถึงระดับรุกัวหรือในกรณีนั่งให้นั่งพับเพียบตัวตรงสงบนิ่งจะเดินรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามในการเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดจนการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย
1: ์รัฐบาลเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจับจ่ายใช้สอยรวมทั้งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ AI ผ่านการส่งเสริมการรีสกิลและอัพสกิลนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ
3: เท่าที่ทราบมาผู้ประกอบการทุกรายมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นถ้าผลิตภัณฑ์ของเขามีมาตรฐานมีสิ่งที่ดึงดูดความรู้สึกของผู้ซื้อทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วถึง5เท่าในระหว่างที่มีโครงการบางรายถ้าทำได้ดีทำสินค้าได้ดีก็ขึ้นไปถึง9เท่า10เท่าก็มีแต่ที่สำคัญก็คือการปรับฐานเมื่อมียอดขายที่มันเพิ่มมากขึ้นไปแล้วมีช่องทางในการที่จะให้ผู้คนเข้าถึงสินค้าของเขามากขึ้นก็จะทำให้เมื่อโครงการจบลงก็จะมีการปรับฐานรายได้ของพวกเขาขึ้นมาอย่างน้อย2เท่าแน่นอน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้า

0: ื่อให้นำข้อมูลบัญชีเหล่านี้ไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอสินเชื่อในระบบได้แนวทางนี้จะช่วยลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบและบรรเทาภาระดอกเบี้ยให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม
1: เราต้องการให้รายเล็กรายย่อยได้เรียนรู้กับเรื่องดิจิตอลการขายของออนไลน์โครงการ Upskill Reskill ก็ได้พิสูจน์ว่าใครที่เข้ามาขายของออนไลน์เนี่ยเขาสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นวันนี้เนี่ยเราต้องการต่อยอดโดยการเอา AI มาช่วยเป็นผู้ช่วยเขาเขาไม่ต้องจ้างคนมาวิเคราะห์ทำบัญชีเพราะ AI นกกระซิบจะช่วยทำบัญชีให้ AI จะช่วยวิเคราะห์ว่าต้นทุนที่เขาซื้อมาราคาแพงกว่าคู่แข่งหรือไม่
0: สำหรับร้านค้าที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40สามารถสมัครเข้าร่วมเพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มทักษะ AI ผ่านนกกระซิบโดยสามารถลงทะเบียนร้านค้าได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการ www.thaichuaythaiplus.th ขณะที่ประชาชนสามารถเริ่มใช้จ่ายสิทธิ์ซื้ออาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้เวลา 6:00 น. ถึง 21:00 น.ทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 30,000 ล้านบาทส่วนยอดใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ในวันแรกกว่า33ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการ THAI Passport ตามขั้นตอนและระเบียบที่กฎหมายกำหนดโดยวันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะประชุมกับคู่สัญญาอินเดียมุ่งรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport ยืนยันว่าไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบพร้อมเปิดให้หน่วยงานตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเวลาและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรัฐบาลจะต้องดำเนินการด้วยความสุจริตเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบตามที่กฎหมายกำหนดโดยโครงการ THAI Passport จะเดินหน้าต่อไปตามกระบวนการที่ถูกต้อง
4: ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการถ้ามันไม่ถูกต้องระบบมันก็จะทำให้มันล้มไปเองถ้ามันผิดกฎหมายระบบก็จะทำให้มันผ่านไปไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนครับประชาชนเขารอ AI อยู่ครับ AI ที่ต้องตอบถามไม่ใช่ถามอยู่3คำถามแล้วก็ค่อยๆช้าลงไปเรื่อยๆรอสักครู่รอสักครู่เวลาทำมาหากินมันรอไม่ได้ถามปุ๊บต้องตอบปั๊บ
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบรายละเอียดโครงการ THAI Passport และชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนทั้งนี้ในส่วนของสัญญากับคู่สัญญาทางอินเดียจะมีการหารือในการประชุมนัดแรกวันนี้ซึ่งแนวทางการเจรจาจะมุ่งเน้นการปรับเงื่อนไขให้รัฐจ่ายเงินตามปริมาณการใช้งานจริงเพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
5: TOR ปรับไม่ได้นะครับแต่ว่าในตัวสัญญาเราสามารถแนบท้ายได้ถ้าเจรจาแล้วก็คู่สัญญายินยอมอันนี้เลยถึงบอกว่าต้องรอดูการประชุมต้องแก้อยู่แล้วครับถ้าเกิดจะเดินต่ออย่างที่เราได้มีรวบรวมนำเสนอไปอย่างเช่นจ่ายตามการใช้งานจริงอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้มีในเรื่องของการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าร
3: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่ากระบวนการทุกอย่างดำเนินการไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องและโปร่งใสไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดตามที่มีการตั้งข้อสังเกตและไม่รู้สึกกังวลหากฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อองค์กรอิสระให้ตรวจสอบซึ่งพร้อมให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ความจริงตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดที่หมู่2บ้านหนองบัวตำบลสะตออำเภอเขาสมิงจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่4โรงเรียนบ้านคลองกาตำบลคลองฉนวนอำเภอเวียงสะจังหวัดชลบุรีที่หมู่2ทัณฑสถานหญิงชลบุรีตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนบ้านคำไฮวิทยาตำบลหนองกรุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกระบี่ที่วัดถ้ำโกบตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: วันนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศมาร่วมกันใช้สิทธิ์เพราะนี่คือโอกาสที่จะได้มีส่วนร่วมกำหนดอนาคต

0: คตของกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญของแรงงานไทยหลายล้านคนทั่วประเทศขณะนี้สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนี้รัฐบาลจึงขอเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิ์เลือกตั้งรีบลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plusเว็บไซต์ e-self service หรือสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศเพราะทุกคะแนนเสียงคือพลังสำคัญในการกำหนดอนาคตประกันสังคมของเราอย่าลืมลงทะเบียนภายในวันที่15กรกฎาคมนี้และร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายน2569รัฐบาลพร้อมรับฟังทุกเสียงพอทุกเสียงมีความหมายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจธรรม

0: รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ภายหลังเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7โดยระบุว่าสหรัฐและอิหร่านลงนามข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียแล้วและนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐจะเข้าร่วมพิธีลงนามอย่างเป็นทางการที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ทั้งนี้แม้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดต่างๆของข้อตกลงดังกล่าวต่อสาธารณะแต่เบื้องต้นจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์โมสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งและขยายระยะเวลาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านออกไปอีก60วันเพื่อให้ผู้แทนเจรจาของทั้งสองฝ่ายสามารถจัดการกับประเด็นที่ซับซ้อนอย่างเช่นอนาคตของโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน
2: ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเขาหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะจัดการประชุมแบบพบหน้ากันกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียในสหรัฐด้วยรูปแบบที่ผู้นำรัสเซียยากที่จะปฏิเสธแต่หากรัสเซียปฏิเสธโอกาสดังกล่าวอีกก็จำเป็นต้องเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เสนอให้จัดการพบกันกับประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสในวันที่15-17มิถุนายนนี้เพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียเพิกเฉยต่อข้อเสนอดังกล่าว
1: นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ประกาศมาตรการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีในสหราชอาณาจักรเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรวมทั้งกำหนดข้อจำกัดสำหรับแพลตฟอร์มเกมและบริการถ่ายทอดสดเนื่องจากแพลตฟอร์มเหล่านี้เปิดเผยเนื้อหาที่เป็นอันตรายและออกแบบมาเพื่อให้เด็กเสพติดพร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้จะคืนวัยเด็กให้กับเด็กๆในสหราชอาณาจักรโดยคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบภายในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีหน้า
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม F สวีเดนถล่มตุนิเซีย5-1กลุ่ม H ทัพกระทิงดูดสเปนเสมอกับทีมน้องใหม่แคปเวิร์ด0-0และกลุ่ม G เบลเยียมเสมอกับอียิปต์1-1ส่วนวันนี้ช่วงเช้าแข่งขันกลุ่ม G อิหร่านพบกับนิวซีแลนด์เวลา8:00 น.จากนั้นช่วงดึกกลุ่ม I ฝรั่งเศสเจอกับเซเนกัลเวลา2:00 น.และอิรักเจอกับนอร์เวย์เวลา5:00 น.การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดอลแชมเปี้ยนชิพพา70ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรโมโมริยาจุฑานุการและโปรเมเอริยาจุฑานุการอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021โดยในรอบสุดท้ายเก็บเพิ่มได้อีก2อันเดอร์พาทำให้สกอร์รวม4วันอยู่ที่7อันเดอร์พาจบอันดับ23ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์ในปีนี้เป็นของ2โปรกอล์ฟชาวอเมริกันอย่างจีน่าคิมและยาน่าวิลสันที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำสกอร์รวมได้ถึง17อันเดอร์พาณโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือแจ๊สพร้อมด้วยผู้บริหารโมโนแม็กร่วมมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาทให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสนามที่2ระหว่างวันที่17-21มิถุนายนนี้โดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมทั้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมรับมอบเงินสนับสนุนนอกจากนี้นายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือแจ๊สและบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดหรือโมโนได้ประกาศอัดฉีดเงิน1ล้านบาทต่อแมตช์หากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าชัยชนะในการแข่งขันเนชั่นลีก2026สนามที่2ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยและสนามที่3ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาไทยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีประชุมเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกในช่วงเดือนพฤศจิกายนโดยโค้ชเอ็กซ์วัชพลแก้วผลึกผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยู17เปิดเผยว่า เบื้องต้นได้วางแผนเก็บตัวแคมป์แรกระหว่างวันที่22ถึง28มิถุนายนที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการโดยนักเตะจะมาจากฟุตบอลเยาวชนรายการต่างๆรวมถึงจากโครงการ FIFA TDS Talent ID ฟุตบอลโค้กคัพ U17 รอบภูมิภาครวมถึงนักเตะที่อยู่ในฐานข้อมูลของทีมงานในทุกตำแหน่งสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกจะนำทีมแชมป์กลุ่มไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียทัพนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบคนพิการทีมชาติไทยชุดเยาวชนได้ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเมอร์ซินประเทศตุรกีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการเยาวชนโลกรายการ World Ability Sport Youth Game ชิงชัยระหว่างวันที่15ถึง22มิถุนายนโดยมีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนรวม5คนประกอบด้วยอภิญญาทองแดงปนัดตาสีทองวิโรจน์สุดใจภูผาแซ่ลิ้มและผู้ฝึกสอนวิรพลสลัดสมิทธ์พิจิตรกัญชนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:21 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.47 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.23 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
4: 1 นาทีกับกปท.สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่2เครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโดยมากเขียนเป็น5สีได้แก่ขาวดำเขียวเหลืองและแดงในชั้นแรกราชสำนักสยามสมัยอยุธยาได้เครื่องเบญจรงค์เป็นของตอบแทนเครื่องบรรณาการที่กษัตริย์สยามทรงไปถวายพระเจ้าจักรพรรดิจีนต่อมาสยามก็สั่งเครื่องเบญจรงค์เข้ามาเป็นเครื่องใช้สำหรับพระมหากษัตริย์แต่เนื่องจากทรงภาชนะและลวดลายเป็นแบบจีนราชสำนักสยามจึงสั่งช่างจีนผลิตเป็นภาชนะที่มีรูปทรงลวดลายและการให้สีแบบไทยๆโดยให้แบบแก่ช่างจีนเป็นตัวอย่างดังนั้นเครื่องเบญจรงค์จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเครื่องถ้วยให้อย่างสันนิษฐานว่าราชสำนักสยามคงส่งช่างไทยไปกำกับการผลิตถึงเมืองจีนทำให้ได้เครื่องเบญจรงค์ที่มีรูปทรงแบบลายและสีสันเป็นอัตลักษณ์ไทยแท
6: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนหมู่เกาะซิมิลันหมู่เกาะซิมิลันอยู่ถัดจากหมู่เกาะสุรินทร์ลงมาทางใต้ไม่ไกลนักอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ70กิโลเมตรประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย9เกาะอันเป็นที่มาของชื่อซิมิลันซึ่งในภาษามลายูเขียนด้วยอักษรยาวีแปลว่า9เกาะเหล่านี้ได้แก่เกาะหูยงเกาะปายังเกาะปายันเกาะเมี่ยง2เกาะเกาะปายูเกาะหัวกะโหลกเกาะซิมิลันและเกาะบางูมีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามติดอันดับโลกนักท่องเที่ยวที่ชอบดำน้ำส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะไปดูปะการังน้ำลึกที่หมู่เกาะซิมิลันโดยเฉพาะปะการังอ่อนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรถึงมาตรการเชิงรุกเพื่อรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญค่ะ
1: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
12: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปรากฏการซูเปอร์เอลนีโญกำลังส่งสัญญาณภัยแล้งรุนแรงซึ่งกระทบพื้นที่เกษตรและปริมาณน้ำในเขื่อนหลักอย่างน่ากังวลวันนี้ไปรับฟังมาตรการเชิงรุกของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและแผนเร่งด่วนเพื่อรับมือวิกฤตนี้จากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
13: ค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีวิทยาค่ะ
14: สวัสดีครับ
13: ท่านอธิบดีคะภาพรวมความรุนแรงของซูเปอร์เอลนีโญในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรแล้วก็แหล่งน้ำหลักของประเทศอย่างไรบ้างคะ
14: ในส่วนเอลนีโญนะครับหลังจากที่ได้ติดตามข้อมูลจากหลายๆหน่วยงานนะครับก็มีผลกระทบกับประเทศไทยชัดเจนนะครับในเรื่องสิ่งที่จะกระทบกับประเทศในเรื่องแรกก็คือฝนตกน้อยกว่าค่าปกตินะครับแล้วก็อาจจะมีฝนทิ้งช่วงมากขึ้นนะครับปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยฤดูฝนของปีนี้อาจจะสิ้นสุดเร็วนะครับปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนค่อนข้างที่จะไหลอาจจะเข้าน้อยกว่าปกติได้นะครับนี่คือในส่วนของสถานการณ์ที่จะกระทบในประเทศไทยนะครับลุ่มน้ำหลักๆที่มีพื้นที่ที่จะกระทบกับจากสถานการณ์เอลนีโญนะครับไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ำฉี่ลุ่มน้ำมูลค่อนข้างจะมีผลกระทบมากหน่อยในพื้นที่ภาคอีสานนะครับส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำป่าสักพวกนี้นะครับก็จะมีผลกระทบนะครับพืชต่างๆที่เราเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะพืชที่ใช้น้ำค่อนข้างมากนะครับพวกข้าวทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปังนะครับพวกทุเรียนพวกปาล์มน้ำมันพวกยางพาราพวกนี้ซึ่งเป็นพืชค่อนข้างใช้น้ำมากนะครับจะต้องติดตามเฝ้าระวังอยู่นะครับนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับจากสถานการณ์เอลนีโญกับประเทศไทยครับ
13: กรมฝนหลวงมีมาตรการเชิงรุกที่ต่างจากการปฏิบัติงานครั้งที่ผ่านมาหรือปกติอย่างไรบ้างเพื่อรับมือกับความแห้งแล้งแล้วก็ความรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมารวมถึงมีพื้นที่ใดที่ต้องดำเนินการเป็นพิเศษไหมคะ
14: จากสถานการณ์ต่างๆนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ได้มีข้อสั่งการนะครับโดยเฉพาะให้กรมฝนหลวงซึ่งเป็นกรมหนึ่งต้องเข้าช่วยเหลือผลกระทบจากเอลนีโญนะครับท่านก็ได้ให้ดำเนินการตั้งวอร์รูมนะครับขึ้นมานะครับในการเฝ้าติดตามสถานการณ์ผลกระทบเอลนีโญนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตอนนี้ก็กรมฝนหลวงได้ติดตามวอร์ตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามสภาพอากาศต่างๆนะครับที่ได้รับผลกระทบและก็พื้นที่เป้าหมายที่จะให้ความสำคัญในการดำเนินการช่วยเหลือนะครับและก็กรมฝนหลวงก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8ศูนย์ของกรมฝนหลวงนะครับมีศูนย์ปฏิบัติการที่ฝนหลวงที่ภาคเหนือนะครับก็หน่วยหลักก็อยู่ที่จังหวัดตากนะครับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่างก็จะพิษณุโลกนะครับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางก็จะอยู่ที่นครสวรรค์นะครับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะอยู่ที่ขอนแก่นนะครับตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็จะอยู่ที่โคราชนะครับนครราชสีมาภาคตะวันออกก็จะอยู่ที่ระยองนะครับภาคใต้ตอนบนจะอยู่ประจวบแล้วก็ภาคใต้อีกสถานที่หนึ่งก็อยู่ที่สุราษฎร์ธานีนี่คือทั้ง8ศูนย์ซึ่งเรามีความพร้อมนะครับความพร้อมทางด้านอากาศยานเช่นกันนะครับตอนนี้เรามีเครื่องบินพร้อมที่จะไปปฏิบัติการฝนหลวงทั้งหมด26ลำนะครับแล้วก็ได้บริการร่วมกับทางกองทัพอากาศเช่นกันด้วยนะครับก็อีก2ลำนะครับมีทั้งคาราแวนนะครับ11ลำคาซ่า12ลำนะครับและคิงแอร์อีก2ลำในส่วนของที่มีความพร้อมดังกล่าวนะครับตอนนี้ศูนย์วอร์รูมเราได้ติดตามพื้นที่นะครับแล้วก็วิเคราะห์ forecast ล่วงหน้าไปให้ในการดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพนะครับตามข้อสั่งการและก็ช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้เกิดความเสียหายในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเพื่อเป็นแหล่งน้ำ ที่ปลายฤดูฝนปีหน้านะครับมีความมั่นคงนะครับก็กรมฝนหลวงก็จะได้คุยร่วมกันกับทางกรมชลประทานนะครับก็เขื่อนพุ่ยพลนะครับซึ่งคือซ้อแล้วว่าน้ำอาจจะเข้าเขื่อนน้อยในปีนี้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนหลักในพื้นที่เจ้าพระยาในปีต่อถัดไปนะครับแล้วก็ไม่มีปัจจัยที่จะไม่ล้นเขื่อนและก็ไม่มีกระทบกับการบริหารการน้ำของกรมชลประทานนะครับก็ได้เข้าเริ่มปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนเจ้าพระยานะครับในส่วนของพื้นที่ต่อไปก็เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับตอนนี้ก็ถ้าดูจากข้อมูลกรมอุตุนะครับก็เห็นชัดเจนว่าเริ่มจะมีการทิ้งช่วงของฝนที่ตกในประเทศไทยแล้วนะครับก็กำลังดูพื้นที่ที่ปลูกข้าวนะครับถ้าอยู่ในช่วงที่แตกก่อและก็ตั้งท้องนะครับโดยเฉพาะทุ่งกุหลาบร้องไห้นะครับหลายๆจังหวัดนะครับร้อยเอ็ดจังหวัดสุรินทร์มหาสารคามยโสธรศรีสะเกษนะครับพวกนี้ก็จะอยู่เป็นที่เป้าหมายที่ช่วยปฏิบัติการฝนหลวงนะครับนอกเขตชลประทานนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับพืชของเกษตรกรนะครับให้ความมั่นใจได้เลยครับ
13: ท่านคะในสภาวะอากาศแปรปรวนจากเอลนีโญค่ะกรมฝนหลวงจะมีการนำเทคโนโลยีหรือเทคนิคใหม่ๆใดมาใช้ในการเพิ่มโอกาสของฝนตกบ้างคะ
14: ตอนนี้ก็หลายๆอย่างนะครับที่เรากำลังที่จะทำวิจัยนะครับเพื่อจะดูว่านอกจากการเครื่องปฏิบัติการฝนหลวงโดยอากาศยานเครื่องบินนะครับอาจจะมีหลายๆอย่างที่จะดำเนินการอยู่รวมด้วยนะครับในบางพื้นที่เราอาจจะเอาเครื่องบินบินไม่ได้นะครับซึ่งอาจจะอยู่ระหว่างขอบเขตชายแดนหรือระหว่างใกล้ๆแนวชายแดนซึ่งอาจจะประสบความมั่นคงนะครับเราก็จะมีวิจัยนะครับอยู่นะครับในเรื่องพวกนี้เช่นกันนะครับก็เดี๋ยวรอให้ดูและมีประสิทธิภาพนะครับอาจจะนำมาเสนอข้อมูลให้ทางเกษตรกรทราบต่อไปครับ
13: กรมฝนหลวงมีการประสานข้อมูลกับหน่วยงานใดบ้างคะเพื่อเร่งเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนแล้วก็มีแผนปฏิบัติการในพื้นที่ใดเป็นเร่งด่วนไหมคะ
14: ตอนนี้นะครับการทำงานบูรณาการร่วมกันเราก็ได้บูรณาการร่วมความร่วมมือกับกรมชลประทานนะครับสทช.นะครับกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็ทางกองทัพอากาศนะครับที่ทำงานร่วมกันเพื่อที่จะในภาวะที่จะเกิดเอลนีโญและช่วยกันเกิดความช่วยเหลือที่เป็นลักษณะอิมแพคและก็เกิดความชัดเจนและก็ได้รับการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรตรงเป้าหมายและพื้นที่มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นนะครับ
15: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านอธิบดีต้องการเน้นย้ำหรือขอความร่วมมือจากประชาชนและเกษตรกรในการรับมือวิกฤตครั้งนี้อย่างไรบ้างคะเชิญค่ะ
14: ก็ในสถานการณ์เอลนีโญนะครับยังไงจะก็โดยสภาพธรรมชาติที่กระทบกับประเทศไทยนะครับก็เกษตรกรซึ่งต้องอาศัยน้ำเป็นหลักในการทำการเกษตรนะครับนอกจากน้ำทางชลประทานนะครับที่เราเก็บกักไว้ในเขื่อนต่างๆแล้วนะครับแต่ไงก็ภาคการเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานอีกหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนะครับจำเป็นจะต้องใช้น้ำฝนเป็นหลักนะครับยังไงเสียก็ฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับจะคอยช่วยเหลือนะครับในสภาพอากาศที่มีความพร้อมจะดำเนินการขึ้นบินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบริเวณดังกล่าวนะครับให้เกิดความมั่นใจนะครับแล้วก็มีสิ่งใดที่จะต้องประสานหรือร้องขอมานะครับก็แจ้งทางอาสาสมัครกรมฝนหลวงอยู่ประมาณ 4,000 อัตรานะครับที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็เราก็ทำงานในเชิงรุกกันนะครับตอนนี้เราศูนย์ปฏิบัติการทั้ง8ศูนย์เราก็เข้าติดตามโดยวอร์รูมเรานะครับว่าพื้นที่ใดมีพื้นที่เสี่ยงนะครับเราก็จะดำเนินการที่จะลงปฏิบัติการได้เลยนะครับในเชิงรับถ้าท่านเกษตรกรจำเป็นที่เดือดร้อนได้ร้องขอมาอาจจะผ่านในส่วนของทางอาสาสมัครกรมฝนหลวงได้นะครับหรือไม่ก็ร้องขอไปที่ศูนย์หรือทางผู้ว่าได้ครับเรายินดีดำเนินการให้ทันท่วงทีครับ
13: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านคะ
14: ขอบคุณครับ
16: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-507-7555
2: ท่านผู้ฟังคะธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศยกระดับการกำกับดูแลสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังเพื่อป้องกันปัญหาหนี้ครัวเรือนติดตามจากรายงานพิเศษ
7: พฤติกรรมการบริโภคในยุคดิจิทัลเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้การซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือ Buy Now Pay Later หรือ BNPL กลายเป็นทางเลือกทางการเงินที่ได้รับความนิยมอย่างสูงซึ่งการขยายตัวแบบก้าวกระโดดของบริการดังกล่าวได้สร้างความกังวลต่อเสถียรภาพทางการเงินของผู้บริโภคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.จึงได้กำหนดให้การกำกับดูแลสินเชื่อ BNPL เป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันปัญหาหนี้ครัวเรือนในระยะยาวนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์การขยายตัวของ BNPL ว่าจากข้อมูลของผู้ใช้บริการ BNPL รายใหญ่จำนวน 6-8 รายพบตัวเลขที่น่าสนใจและสะท้อนถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วมูลค่าสินเชื่อในปี2567ขยายตัวสูงถึง38%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าฐานผู้ใช้งานจำนวนบัญชีเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากประมาณ 600,000 บัญชีในปี2564พุ่งสูงขึ้นเป็นเกือบ5ล้านบัญชีในปี2567อัตราการเติบโตคิดเป็นอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเกือบ 100% ต่อปีธนาคารแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความเสี่ยงที่สำคัญโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่หรืออายุน้อยและกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีภาระหนี้เดิมสูงและมีความเสี่ยงต่อการเกิดหนี้เสียหรือ NPL อยู่แล้ว
17: ปัญหาคือตอนนี้คนซื้อของออนไลน์ไม่รู้ตัวอยู่ดีมีวงเงินเลยไม่รู้ไปกดตรงไหนหรือกด accept ไปตรงไหนหรือไม่ได้กดก็ไม่รู้ได้วงเงินประเด็นที่มากกว่านั้นคือพอมีวงเงินเลยส่วนหนึ่งก็ใช้จ่ายทำให้เกิดการบริโภคที่ไม่ควรจะมีหรือบางทีซื้อของโดยใช้วงเงินนั้นโดยไม่รู้ตัวนะนอกจากไม่รู้ตัวว่าได้วงเงินมันออฟอินเลือกจ่ายโดยใช้วงเงินนั้นทันทีถ้าไม่คลิกออกมันกลายเป็นใช้วงเชื่อไปเลยอันนี้ผมว่าไม่สบายใจต่อคอมเมนต์คนไทยเป็นหนี้เยอะนะครับ25ล้านคนเป็นหนี้เด็ก20-35 52.7% เป็นหนี้ในนั้นเป็นNPLถึง 27% ซึ่งถือว่าสูงมากการเป็นหนี้เร็วก็ไม่ใช่เรื่องดีหนี้เร็วเกินไปแล้วเป็นNPLมันก็ทำให้อนาคตก็ลำบากเราต้องเข้าไปดูครับงั้นมันจะกลายเป็นเชิงสังคม
7: เพื่อสร้างความคุ้มครองป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคตกอยู่ในวงจรนี้โดยไม่จำเป็นแนวทางการเข้าไปควบคุมผู้ว่าการธปท.ระบุว่าจะเข้าไปควบคุมทั้งวงเงินที่ปล่อยให้ผู้ใช้บริการและอัตราดอกเบี้ยจากก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เคยเข้าไปกำกับดูแลและจะกำกับเฉพาะการให้สินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์เท่านั้นไม่รวมถึงการผ่อนชำระกับบริษัทผู้ผลิตโดยตรงคาดว่าจะเห็นแนวทางการกำกับ BNPL ที่ชัดเจนภายในเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนนี
17: ้เป็นเจตนาดีที่ผมคิดว่าจะเข้าไปคุมตอนนี้ก็คือไม่ว่าบริษัทสินเชื่อจะต่ำให้สินเชื่อปริมาณไหนที่ใช้ดอกเบี้ยต่ำกว่า15หรือสูงกว่า15หรือ25หรือเท่าไหร่ไม่รู้ถ้ามันเป็นการทำให้สินเชื่อ Buy Now Later เพื่อการซื้อสินค้าบนออนไลน์แพลตฟอร์มเราจะเข้าไปกำกับทั้งหมดแค่นี้ก่อนในเบื้องต้นแต่คงไปไม่ถึงบริษัทที่เจ้าของสินค้าขายสินค้าตัวเองแล้วให้ลูกค้าผ่อน4เดือน6เดือนนี้คงไม่เกี่ยวอันนี้เราพูดถึงตัวออนไลน์แพลตฟอร์มไปแล้ววันนี้เราจะก้าวเข้าไปไม่ว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ถ้ามันเป็นทาร์เก็ตปลายทางเพื่อซื้อสินค้าบนออนไลน์แพลตฟอร์มเราจะเข้าไปดู
7: การกำกับดูแลสินเชื่อ BNPL ถือเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทยในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินและคุ้มครองผู้บริโภครายย่อยถือเป็นก้าวสำคัญในการปรับสมดุลระหว่างนวัตกรรมทางการเงินและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้การใช้จ่ายผ่านบริการ BNPL ไม่สร้างภาระทางการเงินเกินตัวให้กับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
16: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนที่กล้าปกป้องสังคม
18: ผมพลวตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับตำรวจเนี่ยหลายคดีมีการสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะครับจุดเริ่มต้นมาจากคนที่แจ้งเบาะแสกล้าที่จะให้ข้อมูลตำรวจก็ปกปิดข้อมูลคนที่แจ้งเบาะแสเป็นความลับชั้นสูงสุดขอให้ทุกท่านนะครับกล้าที่จะปกป้องสังคมของเรามาร่วมกันทำให้สังคมไทยโปร่งใสและปลอดภัยหากพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบครับความกล้าของท่านในวันนี้เนี่ยคือการสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราในวันหน้าครับ
19: เมื่อคนกล้าปลอดภัยสังคมก็โปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานด้านกฎหมายทั้งในภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาคเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามแดนที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องติดตามจากรายงานพิเศษ
20: ท่ามกลางความท้าทายด้านความมั่นคงในศตวรรษที่21ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมไซเบอร์การค้ามนุษย์ยาเสพติดข้ามชาติหรือภัยคุกคามข้ามพรมแดนอื่นๆการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคยสำหรับภูมิภาคอาเซียนซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญคือการเสริมสร้างประชาคมที่มั่นคงและปลอดภัยผ่านเครือข่าย FBI NAA หรือ FBI National Academy Associate ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นเครือข่ายผู้นำและผู้บริหารของภาครัฐในการรับมือกับอาชญากรรมรูปแบบต่างๆพลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในฐานะหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์การประชุมเครือข่าย FBI NAA เล่าว่าการประชุมนี้ช่วยสร้างความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่กลุ่มอาชญากรใช้เป็นเครื่องมือหลอกลวงประชาชนทั่วโลกไม่ว่าจะในภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศได้พบปะกันเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและพัฒนาแนวทางการทำงานของแต่ละประเทศที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนในการปกครอง
21: มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆเนี่ยมาเข้าร่วมประมาณ160นายที่ประเทศไทยเพื่อจะได้ร่วมสัมมนาปรึกษาหารือแล้วก็เฝ้าฟังในเรื่องของเทรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันว่ามีอาชญากรรมอะไรบ้างส่งผลกระทบให้กับประชาชนและของประเทศต่างๆซึ่งในปีนี้เนี่ยจะมีธีมในเรื่องของสแกมซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยเกือบทั่วโลกเลยเราโดนอาชญากรรมโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตเข้ามาทำให้ประชาชนเนี่ยต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากในแต่ละปี
20: นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแล้วยังมีความสำคัญในการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอาเซียนเพื่อรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ที่นับเป็นอาชญากรรมยุคใหม่ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไปการรับมือจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประสานงานด้านการสืบสวนและการบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันสกัดกั้นและปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
21: ในส่วนของสถานการณ์ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของสแกมที่มีการร่วมมือกันระหว่างประเทศเพราะวันนี้เรามีความแข็งแกร่งขึ้นในเรื่องของความร่วมมือการสื่อสารเนี่ยสะดวกกว่าเมื่อก่อนมากแล้วในเรื่องของความมั่นคงก็จะตามมาถ้าเราสามารถที่จะวิเคราะห์แยกแยะปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของเราได้ก็จะมีโซลูชันที่จะไม่ได้ทำแค่ประเทศเดียวแต่ก็จะเกิดขึ้นจากการจับมือหลายๆประเทศประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดประเทศเพื่อนบ้านที่ไกลออกไปและจนถึงสุดขอบโลกก็จะรับรู้ข้อมูลทิศทางในการปราบปรามปรับปรุงระบบกฎหมายปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความรวดเร็วและตอบสนองกับความต้องการประชาชนได้มากขึ้น
20: สะท้อนให้เห็นว่าการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากนานาประเทศในมิติของอาเซียนเองเครือข่ายความร่วมมือเช่นนี้จึงไม่เพียงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเท่านั้นแต่ยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายด้านสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคในระยะยาวดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะปัญญาประดิษฐ์ให้กับครูและนักเรียนกว่า10ล้านคนทั่วประเทศเน้นเรียนรู้ควบคู่จริยธรรมรับมือโลกยุคดิจิทัลติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
22: เคาะข่าวเล่าประเด็น
23: ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าของโลกอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการทำงานการดำเนินชีวิตและการศึกษาแต่ในขณะที่เทคโนโลยีนี้เปิดประตูสู่โอกาสนับไม่ถ้วนโจทย์ใหญ่ที่การศึกษาไทยกำลังเผชิญคือเยาวชนและครูของไทยพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวทัน AI อย่างมีความรู้และจริยธรรม ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่า AI เปรียบได้กับการปฏิวัติครั้งใหญ่เช่นเดียวกับที่ครั้งหนึ่งมนุษย์ได้รู้จักกับไฟฟ้าแต่เทคโนโลยีนี้มีทั้งคุณและโทษอาจนำไปสู่การหลอกลวงหรือส่งเสริมสิ่งที่ไม่พึงประสงค์จึงจำเป็นที่เด็กต้องเรียนรู้ควบคู่กับจริยธรรมในการใช้งานมหาวิทยาลัยมหิดลจึงนำความเชี่ยวชาญจากคณะ ICT คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์มาร่วมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ผ่านอาคารศูนย์รวมเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งใจให้เป็นมากกว่าห้องเรียนแต่เป็นพื้นที่ Living Lab ที่ครูและนักเรียนสามารถเรียนรู้จากสถานการณ์จริงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในสายวิชาสเต็มและร่วมผลักดันให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง
0: มหาลัยมหิดลเนี่ยต้องการใช้องค์ความรู้ของเราที่มีอยู่ผลักดันให้นักศึกษานักเรียนทั้งหลายเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนมาทางสเต็มเพราะว่าจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ประเทศเนี่ยมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดแล้วหลุดพ้นจากบ่วงประเทศรายได้ปานกลาง
23: นายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับประโยชน์มากกว่า10ล้านคนทั้งครูผู้บริหารนักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน AI โดยมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะปัญญาของแผ่นดินพร้อมเป็นแกนหลักในการเตรียมความพร้อมควบคู่กับการปลูกฝังจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีและทั้ง2หน่วยงานจะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ให้เท่าทันโลกดิจิทัลสอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
3: การเรียนรู้การที่จะเท่าทันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับผมคิดว่าการที่เด็กของเราเนี่ยจะได้รับโอกาสที่จะไปเรียนรู้อย่างศูนย์ในICTที่มีความพร้อมเพื่อพัฒนาเด็กพัฒนาสังคมเนี่ยจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยก็จะได้มาเรียนรู้ที่นี่ด้วย
23: การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสพท.และมหาวิทยาลัยมหิดลจึงเป็นก้าวสำคัญของการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ใหญ่ที่การศึกษาไทยกำลังเผชิญว่าท่ามกลางยุค AI ที่มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงประเทศไทยเลือกที่จะไม่ปล่อยให้เยาวชนเผชิญกับเทคโนโลยีเพียงลำพังแต่เตรียมความพร้อมให้พวกเขาก้าวเท่าทันอย่างมีความรู้มีทักษะและมีจริยธรรมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: ถ้าเกิดความคิดที่จะพูดร้ายหรือจะทำร้ายเมื่อนั้นจงรีบสงบใจอาจใช้กุศโลบายแสวงหาความสงบด้วยการระลึกถึงภาพธงไตรงค์ให้ปรากฏขึ้นในดวงจิตก็ได้ขอให้นึกถึงริ้วสีแดงแล้วระลึกว่าชาติจะสงบไม่ได้ถ้าพูดร้ายหรือทำร้ายกันขอให้นึกถึงริ้วสีขาวแล้วระลึกว่าพระพุทธศาสนาตลอดจนทุกศาสนาล้วนสอนให้ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายกันและขอให้นึกถึงริ้วสีน้ำเงินแล้วระลึกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรารถนาให้บ้านเมืองเรามีความสงบสุขเมื่อคิดได้ดังนี้กายวาจาของเราก็จะสงบบ้านเมืองก็ย่อมสงบสมกับคำว่าไทยนี้รักสงบแล้วความสุขในปีใหม่ย่อมทวียิ่งขึ้นกว่าปีเก่าได้อย่างแน่นอนพระสัมโมทนียกถาประธานในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณลานพระราชวังดุสิตวันที่26ธันวาคม2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังครับคุณสุวิทย์สมนัสประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับนายกเมื่อวานนี้ก็คิกออฟไทยช่วยไทยพาสฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับการใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็คือส่งอาหารนั่นแหละผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลในการที่จะให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบว่าไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่เมื่อวานนี้คุณสามารถสั่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น LINE Grab แล้วก็Shopee
2: นะ
1: คร
2: ับ
1: แล้วก็ Robinhood ด้วยนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้บริโภคนะครับในการสั่งอาหารนะครับเรื่องของ Thai AI Passport นะครับยังถือว่าเป็นโครงการเรียกแขกอยู่นะครับสำหรับคุณชัยชนกชิดชอบตอนนี้ก็โดนฝ่ายค้านเนี่ยไล่บีไล่จี้ในหลายเรื่องนะฮะก
2: ็
1: คือเรื่องของงบ 1,600 ล้านบาทนะครับที่นำไปใช้กับ Thai AI Passport นะครับซึ่งทางด้านของฝ่ายค้านเขาก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของจำนวนเงิน1,600 ล้านนะครับแต่มีปัญหาเรื่องของความโปร่งใสในโครงการเรื่องของความชัดเจนต่างๆในการใช้งบนะครับเกรงว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นการจัดตั้งเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มธุรกิจนี่คือสิ่งที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาตั้งประเด็นเอาไว้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยในประเด็นนี้เหมือนกันแล้วก็ได้มีการชี้แจงนะครับจากฝากฝั่งรัฐบาลนะครับสำหรับไทย AI Passport นะฮะ
2: ครับ
1: แล้วก็อีกเรื่องนึงนะฮะชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็มีข่าวลืออีกแล้วนะฮะบอกว่ารถถังกัมพูชาประชิดแนวชายแดนไทย
2: ครับ
1: นะครับเห็นเงียบๆไปนานนะครับเมื่อวานนายกก็ออกมาตอบโต้นะครับบอกว่าไม่ได้มีเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับไม่ได้มีการล่วงล้ำอธิปไตยไทยนะฮะอ
2: ัน
1: นี้ก็เป็นประเด็นข่าวคร่าวๆที่จะมาคุยกันในวันนี้นะครับไปดูภารกิจท่านนายกวันนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะฮะของผู้ให้บริการขนส่งอาหารหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มนั่นเองนะฮะก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้แทนสถาบันการเงินและภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนะครับ
2: ครับซึ่ง
1: ท่านนายกนะฮะก็ได้ถ่ายภาพนะครับกับคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังและผู้แทนภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและรับฟังการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
2: ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็มีการไปเยี่ยมบูธนะครับหลากหลายบูธนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของ Grab Taxi นะครับที่เป็นบริษัทที่ดูแลในเรื่องของ Grab Food นะครับแล้วก็ในส่วนของ LINE Man ด้วย Robinhood ด้วย Shopee Food ด้วยนะครับแล้วก็อีก1บูธที่น่าสนใจนั่นก็คือ AI นกกระซิบ
1: เป็นยังไง AI นกกระซ
2: ิบ AI นกกระซิบเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นหน่วยงานที่มาจากธนาคารกรุงไทยนะเป็นเรียกว่า AI ที่ผลิตมาเพื่อที่จะให้สำหรับผู้ค้านะครับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสามารถนำมาวิเคราะห์ในเรื่องของต้นทุนการผลิตต่างๆนะครับจากรายได้ที่ได้มาจากทางไทยช่วยไทยพลัส6040นี้
1: ก็คือ AI นี้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าคุณต้องทำยังไงคุณถึง งจะได้กำไรว่าอย่างนั้นเถอะ
2: ถูกต้อง
1: สิ่งที่ทำตอนนี้นี่มันจะมีแนวโน้มว่าจะขาดทุนหรือกำไรแนวนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: โอ้เอไอ
2: มาช่วยมาช่วยตรงนี้
1: ผมก็งงไงกระซิบกระซิบอะไรคือคนได้ยินกันเยอะ AI นกกระซิบเนี่ยก
2: ็
1: สงสัยกันเหมือนกันเอไอนกกระซิบคืออะไรก็คือกระซิบให้กับพ่อค้าแม่ค้าให้รู้ว่าต้นทุนกำไรเนี่ยมันเป็นยังไงที่ทำอยู่ในตอนนี
2: ้
1: นะครับแล้วก็แนวทางที่จะสร้างกำไรกำไรเนี่ยต้องทำอย่างไรนะฮะอันนี้เป็นแพลตฟอร์มของรัฐบาลกระทรวงการคลังใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องครับมาจากธนาคารกรุงไทยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการเดินชมบูธต่างๆนะครับแล้วก็เรียกว่าเยี่ยมชมแล้วก็ถือว่าเป็นการคิกออฟวันแรกนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60ทับ40สำหรับในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับทั้งนี้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็มีการให้บริการส่งอาหารเป็นที่เรียบร้อยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมาแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เรียกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยน่าจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นนะครับสำหรับการที่มียอดค้ายอดขายเพิ่มมากขึ้นนะครับและผู้ประกอบการเนี่ยก็มั่นใจว่าในส่วนของโครงการนี้เนี่ยก็จะสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของมาตรการในการกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนด้วยซึ่งก็เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้านะครับให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและก็ส่งเสริมให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเนี่ยมีมากขึ้นในเศรษฐกิจด้วยนะครับส่วนในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส60ทับ40นี้นะครับก็เริ่มให้บริการกันแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับยาวๆไปจนถึงวันที่30กันยายน2569เลยนะครับก็เริ่มใช้กันตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มตรงผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับหรือว่าถ้าสมมติใครที่เรียกว่าอยากจะใช้ผ่านทางแอปพลิเคชันโดยตรงเลยนะครับเข้าไปได้เลยนะ4แอปพลิเคชันอย่างที่บอกไปก็คือ Grab FoodLine Man นะครับ Robin Hood แล้วก็ Shopee Food นะครับเข้าไปที่ในส่วนของร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ได้เลยครับ
1: น่าสนใจนะฮะเพราะว่าปัจจุบันนี้หลังจากโควิด-19 เนี่ยคนก็นิยมนะครับในการที่จะสั่งอาหารเนี่ยมารับประทานที่
2: บ
1: ้านนะฮะไม่ต้องเดินทางไปนู่นไปนี่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้เป็นพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงlow season สำหรับร้านอาหารด้วยเพราะว่าหน้าฝน
2: ครับ พอหน้าฝนปุ๊บก็มีอยากออกไปซื้อข้างนอก
1: พอหน้าฝนปุ๊บเนี่ยก็มีโครงการนี้เข้ามาช่วยเนี่ยมันก็จะช่วยในการที่จะให้ร้านค้าร้านรวงเนี่ยสามารถขายสินค้าเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นเพราะฝนตกทีไรร้านค้าก็บ่นกันทุกทีฝนอย่าเพิ่งตกนะฝนอย่าเพิ่งตกนะยังขายไม่หมดเลยนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้ในการที่จะ

0: นะครับเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40บางคนบอกโอ้โหยังบางคนก็มีกระแสนึงนะฮะ
1: ครับ
0: บอกว่าโอ้โหยังไม่หมดสักทีเพราะมัน60 40ไม่ใช่50 50ไง
1: ครับ
0: บางคนก็บอกโอ้ยยังไม่หมดเลยจะใช้ทันหรืออ
1: ี
0: กคนอีกกลุ่มนึงก็บอกว่าโอ้หมดไปนานแล้วลุง
1: ครับ ยังมีเวลานะ
0: ยังมีเวลา
1: แต่ว่าครึ่งเดือน
0: ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่มากระตุ้นยอดขายแหละในช่วงหน้าฝนสำหรับร้านค้าร้านรวงร้านอาหารแล้วก็อะไรต่าง
1: ๆ
0: นะครับอุปโภคบริโภคอะไรพวกนี้ด้วยนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูต
1: ั
0: วเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยหวานเงินขนาดนี้ลงไปเนี่ยตัวเลขในการจับจ่ายใช้สอยอุปโภคบริโภคเนี่ยมันมากขึ้นแน่นอนนะครับคำถามคือมันมากขึ้นแล้วเนี่ยหลังจากนี้จะอย่างไรต่อ4เดือนนี
1: ้
0: ยังไงเนี่ย GDP หรือว่าการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคขึ้นแน่นอนครับมากน้อยมันอีกเรื่องนึงแต่สิ่งที่จะต้องมองต่อไปข้างหน้าเนี่ย4เดือนข้างหน้าหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรต
1: ่อ
0: แม้ตอนนี้เนี่ยจะเริ่มคลายกังวลแล้วเรื่องของช่องแคบฮอร์โมสกับสหรัฐอเมริกากับอิหร่านใช่ไหมฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการบรรลุข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและรอเซ็นสัญญาสันติภาพเนี่ยในวันที่19มิถุนายนโดยสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ดีที่ทำให้ราคาน้ำมันเช้านี้ก็ปรับตัวลดลงบาทกว่าๆเลยครับ
1: บาท20เลยนะ
0: บาทกว่าๆบาท20เลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสำหรับราคาน้ำมันในประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะครับแต่สิ่งที่จะต้องจับตามองต่อไปอีกนะครับ
1: ครับ
0: ก็คือว่าอุปกรณ์การผลิตเนี่ยคือถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาบอก supply chain ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็คือว่าบ่อน้ำมันเนี่ยมันถูกทำลายแล้วก็โรงงานกลั่นน้ำมันเนี่ยมันถูกทำลาย
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะคือต้นทางแห่งการผลิตเนี่ยมันมีปัญหาดังนั้นปริมาณน้ำมันดิบที่จะถูกส่งออกมาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนตอนก่อนที่จะเกิดวิกฤตการณ์ช่วงวันที่28กุมภาพันธ์อยู่แล้วนะครับก็ราคาน้ำมันก็อาจจะลดลงแต่อาจจะไม่อยู่ในระดับที่ก่อนเกิดวิกฤตนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแหละต้องจับตามองว่าวันที่19เนี่ยระหว่างสหรัฐอเมริกาและก็อิหร่านเนี่ยหลังจากเซ็นสัญญาไปแล้วเนี่ยนะฮะสัญญาเขาเรียกว่าสัญญาสันติภาพนะครับเป็นข้อตกลงเนี่ยหยุดยิงนะฮะจะศักดิ์สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนนะฮะจำได้ไหมครับไทยกัมพูชาฮะ
1: เคยมีบทเรียนมาแล้วนะนะครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกรอบนึง
0: ใช่ใช่และอย่าลืมสหรัฐอเมริกาอิหร่านเนี่ยยังมีคู่ขัดแย้งอีกประเทศหนึ่ง
1: ครับ
0: อิสราเอล
1: อ
0: ิสราเอลก็จะว่ายังไงล่ะ
1: ครับ
0: คือปัญหาที่มันเกิดอยู่ตอนนี้คืออิสราเอลกับอิหร่านโดยมีสหรัฐเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของอิสราเอล
1: ครับ
0: ผู้หนุนหลังนั่นแหละพอสหรัฐบอกหยุดแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะแต่อิสราเอลจะหยุดหรือเปล่าน
1: ั่นสิ
0: อิสราเอลหยุดหรือเปล่าซึ่งเมื่อวานทรัมป์เนี่ยก็พูดในประโยคนึงที่พูดไปพาดพิงคุณเนทันยาฮูนะฮะในทางด้านของประธานาธิบดีอิสราเอลเนี่ยก็บอกว่าต้องขออิสราเอลต้องขอขอบคุณสหรัฐนะต้องขอบคุณสหรัฐนะเพราะสหรัฐเนี่ยมาทำสัญญาตรงนี้ก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันคลี่คลายมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: ส่วนอิหร่านก็ตอบรับข้อตกลงตรงนี
1: ้
0: นะครับก็วันเนี้ยก็ราคาน้ำมันดิบก็คงปรับลงอย่างต่อเนื่องเมื่อวานผมฟังข่าวช่วงบ่ายคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: น้ำมันดิบก็ปรับลงในรอบ3เดือน 4% นะ
1: ต่ำที่สุดในรอบ3เดือน
0: ต่ำที
1: ่
0: ส
1: ุ
0: ดอันนี้คือราคาน้ำมันต่างประเทศ
1: ครับ
0: นะฮะส่วนราคาน้ำมันในประเทศไทยเมื่อเช้านี้ก็เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: สำหรับของการปรับตัวลดลงนะครับสิ่งที่จะต้องจับตามองก็คือไอ้สิ่งของที่มันเคยขึ้นราคาเนี่ยมันจะลงมั้ยฮะ
1: ครับก็ต้องติดตามเพราะว่าหลายๆคนก็หวังอยู่
0: ผมเชื่อว่าไม่ลงอ่ะ
1: มันจะทำยังไงดี
0: ร้านข้าวแถวบ้านผมขึ้นมา10บาทอ่ะ
1: แต่ว่า
0: ก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
1: ไม่ได้ปรับราคาลดลงใช่ไหม
0: ปรับราคาขึ้นอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่แต่เขาไม่ได้อยู่ดีๆขึ้นเมื่อตอนเกิดวิกฤตการณ์นะ
1: ครับ
0: ขึ้นเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเมื่อก่อน50มา60แล้ว
1: อาจจะเป็นในเรื่องของต้นทุนต่างๆที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนพอเหตุการณ์เหล่านี้สงบลงแล้วนะครับต้องรอดูว่าทางรัฐบาลของเราจะมีการปรับในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆหรือว่าเกณฑ์ต่างๆในการช่วยเหลือประชาชน
0: ต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ
1: ครับ
0: ให้ร้านค้าเนี่ยเขาปรับลงบ้างแต่คือการขึ้นของเขาเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขอ่ะก็คือว่าถ้าเขาขึ้นก็แสดงว่าเขาลำบากจริง
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเขาไม่ขึ้นเนี่ยก็
1: ร้านก็จะอยู่ไม่ไหวนะ
0: ร้านก็จะอยู่ไม่ไหวต้องถามว่าปัจจัยการผลิตต่างๆนี่แหละไม่ใช่ร้านไปด่าร้านค้าเขาขึ้นราคา10บาทอย่างเดียว
1: ครับ
0: คือปัจจัยการผลิตต่างๆเนี่ยที่เขาจะเอามาประกอบอาหารค่าน้ำมันเนี่ย
1: ครับ
0: มันลดอย่างมีนัยยะสำคัญหรือเปล่า
1: ครับ
0: ตรงนี้แหละก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องดูแล นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับ
1: ทั้งหมดก็คือการเรียกว่าช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนจากโครง

0: การไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ในช่วงของสถานการณ์วิกฤตตะวันออกกลาง
1: เขาบอกว่าเขาบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสอ่ะเป็นเหมือนยาพารา
0: ครับ
1: แก้ปวด
0: ก็คือได้ชั่วคราว
1: แก้ปวดชั่วคราว
0: ครับ
1: นะฮะแต่ว่ายั่งยืนจริงๆเนี่ยมันจะต้องผ่านโครงการอีกหลายโครงการที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องสิกสรรปั้นแต่งกันนะครับด้วยเงินภาษีของประชาชนเพื่อที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขให้ประชาชนเนี่ยมีความเดือดร้อนน้อยที่สุดดีอยู่ดีความเหลื่อมล้ำน้อยนะครับ
0: ครับพูดถึง ในเรื่องของ AI นกกระซิบกันบ้างนะครับ เมื่อสักครู่เรามีการได้พูดถึงไปสักเล็กน้อยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับในส่วนของ AI นกกระซิบเนี่ยคือจะบอกว่าทางกระทรวงการคลังนะครับก็เรียกว่าอยากจะให้พ่อค้าแม่ขายเนี่ยมาร่วมใช้กันนะเพื่อที่จะได้ดูว่าในส่วนของต้นทุนต่างๆหรือว่าการวิเคราะห์ในเรื่องของการใช้งบต่างๆในการผลิตของตัวเองเนี่ยใช้ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็คุ้มค่ากับสิ่งที่ทำหรือไม่โดยมี AI นกกระซิบนี่แหละนะครับมาช่วยในการวิเคราะห์และก็ช่วยพ่อค้าแม่ขายในเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องราวเหล่านี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับมีการเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าวันนี้เมื่อวานนี้นะครับก็มีการเปิดให้ร้านค้าร่วมขายบนแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็อย่างที่นำเสนอไปนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นทั้ง Grab Food Lineman Robinhood แล้วก็ Shopee Food นะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนพ่อค้าแม่ขายเนี่ยมาร่วมสำหรับการใช้ AI นะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายรวมถึงสามารถขยายยอดขายได้ด้วยนะครับแล้วก็ลดต้นทุนต่างๆรวมถึงวิเคราะห์ต้นทุนและก็ในส่วนนี้นะครับสามารถใช้ได้เลยนะสำหรับ AI นกกระซิบนะครับซึ่งนะในส่วนของแอปพลิเคชันถุงเงินก
1: ็
0: จะมีอยู่ในส่วนนี้ด้วยนะครับซึ่งท่านรองนายกเอนิติบอกนะครับว่า4แพลตฟอร์มในส่วนของGrab Food Lineman Robinhood แล้วก็ Shopee Food เนี่ยพิสูจน์แล้วนะว่าในช่วงโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาก็คือโครงการก่อนเนี่ยนะครับใครที่เข้ามาช่วยขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้น 500-600% เลยนะครับแล้วก็หลังจากโครงการคนละครึ่งพลัสเนี่ยก็พิสูจน์แล้วว่ายอดขายก็ยังมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือพอในช่วงคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาเนี่ย 500-600%
1: ครับ
0: 600% ถูกต้องนะครับแล้วก็ในส่วนของพอจบโครงการแล้วเนี่ยยอดขายก็ยังมีการเพิ่มเติมขึ้นเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่ประมาณ 100-200% ดังนั้นนะครับต้องการให้ในส่วนของพ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบการรายเล็กแล้วก็รายย่อยเนี่ยเรียนรู้เรื่องระบบดิจิทัลนะครับการขายของออนไลน์เนี่ยก็เป็นเหมือนการอัพสกิลรีสกิลนะนะครับในการที่จะทำให้หลายๆคนเนี่ยก้าวทันไปกับโลกด้วยนะครับซึ่งก็พิสูจน์ได้ว่าใครที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็สามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นจริงๆนะครับโดยวันนี้เราก็มีการต่อยอดโดยการนำ AI นี่แหละมาช่วยในการให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไม่ต้องเรียกว่าไปจ้างนักบัญชีหร
1: ือ
0: ว่านักวิเคราะห์นะครับในส่วนนี้ก็จะมาช่วยตรงนี้นะครับสำหรับ AI นกกระซิบก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาร่วมนะสำหรับการใช้ AI นกกระซิบนี้เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนนะครับแล้วก็วิเคราะห์ในเรื่องของราคาขายที่จะแพงกว่าคู่แข่งหรือไม่ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับทางคุณเอกนิติที่ทำประภาสเองก็เชิญชวนร้านค้าไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าในส่วนของแพลตฟอร์มที่จะเข้ามาช่วยให้คำแนะนำเนี่ยก็จะเป็นการลดต้นทุนที่ยั่งยืนด้วยนะครับ
1: อันนี้ผมไปดูฟีเจอร์ AI นกกระซิบนะฮะก็ทำอะไรได้หลายอย่าง
0: ครับ
1: ตอบคำถามก็ได้นะครับตอบคำถามเนี่ยเขาก็ถามอะไรมันก็ตอบได
0: ้
1: นะครับเพราะมันจะมีคำถามในหัวข้อต่างๆสามารถพิมพ์ลงไปได้เลยวิเคราะห์ยอดขายอย่างที่คุณรัตพงศ์บอกขายดีขายน้อยหรือว่าจะทำยอดขายมากขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามได้ว่าจะต้องทำยังไงเขาก็จะให้กรอกลงไปว่าเฮ้ยคุณอยากได้ยอดขายเท่านี้เนี่ยคุณจะต้องทำยังไงลดต้นทุนยังไงที่สำคัญที่สุดเนี่ย
0: ค
1: ือสร้างสเตทเมนต์ให้เราด้วยนะครับ
0: แล้วครับ
1: มีสามารถสร้างสเตทเมนต์ก็คือสามารถสรุปรายการซื้อขายเพื่อที่จะไปขอกู
0: ้
1: อันนี้ทำได้ไปขอสินเชื่อกับธนาคารเนี่ยมันทำเป็นเอกสารให้เลยปริ้นเป็นเอกสารได้ด้วย
0: โดยมาจากแหล่งข้อมูลของ AI นกกระซิบเลย
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: นกกระซิบสามารถสร้างสเตทเมนต์เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนสินเชื่อธนาคารรัฐได้นะครับ
0: ครับ
1: อันนี้คือ AI นกกระซิบนะที่มีความอัจฉริยะมากนะครับก็สามารถไปใช้ได้นะครับ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่ผมฟังจากที่คุณเอกนิติเล่าเนี่ยคือสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเราเนี่ยขายแพงกว่าร้านค้าในตลาดหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้ดีนะเพราะว่า
1: ถ้
0: าสมมติว่าคุณขายแพงเกินบางทีคุณได้กำไรเยอะจริงแต่บางทีคนซื้ออาจจะน้อยกว่าร้านที่ขายราคาตลาดนะ
1: ใช่ใช่ใช่คือบางที คนขายก็งงๆไงเอ๊ะทำไมร้านค้าชั้นคนน้อยลง
0: ครับ
1: เออก็ต้องไปถามนกกระซิบไงฮะมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อร้านข้างๆมันขายถูกกว่าเราดีกว่า
0: ครับ
1: เออหรือสินค้ามันดีกว่าเราและที่สำคัญเนี่ยมันสามารถเช็คราคาวัตถุดิบได้ด้วย
0: ครับ
1: เริ่มต้น1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็บอกว่าสอบถามราคาวัตถุดิบได้แล้วก็แสดงราคาวัตถุดิบทันทีเม
0: ื่อ
1: ใช้ AI นกกระซิบนะครับอันนี้ก็ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถวางแผนที่จะซื้อสินค้าตั้งราคาขายแล้วก็การตลาดต่างๆได้รู้ว่าไอ้แถวนั้นเนี่ยมันขายราคาเท่าไหร่แล้วก็ขายในราคาที่มันถูกลง
0: หรือว่าขายในราคาที่พอเหมาะ
1: เ
0: ขารสชาติเขาสู้นะ
1: ก็นั่นแหละมันก็ช่วยได้ไงสมัยก่อนเดี๋ยวต้องไปส่องดูนะ
0: ครับ
1: เออร้านค้าข้างๆขายยังไง
0: AIก็จะมาช่วย
1: ต้องปลอมตัวเข้าไปด้วยนะเดี๋ยวเขาจำได้อ๋อพ่อค้าร้านข้างๆนี่ว่า
0: ครับ
1: อันนี้ก็ไม่ต้องไปโดนกลัวเขาไปจับผิดนะฮะ
0: ครับ
1: ไปดูเรื่องลิขสิทธิ์บอลโลกนะฮะหลังจากที่แจ๊สเนี่ยเขาได้ลิขสิทธิ์ไปแล้วนะฮะก
0: ็
1: แจ๊สเนี่ยก็คือช่องโมโนกดทีวีไปก็ไปดูช่องโมโน
0: โมโน29
1: นะฮะสำหรับเรื่องของการถ่ายทอดฟุตบอลโลกเขาก็จ่ายตังค์ซื้อลิขสิทธิ์มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: รอบนี้กับรอบหน้า
0: ครับ
1: นะฮะรอบนี้กับรอบหน้าโมโนเนี่ยกินขาด
0: ครับ
1: นะฮะก็ลงทุนกันไปนะฮะแล้วก็ร้านค้าร้านรวงอะไรต่างๆเนี่ยทางด้านของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็ออกมาเตือนนะฮะออกมาเตือนเรื่องของดูบอลเถื่อน
0: ครับ
1: หรือว่าร้านค้าร้านรวงที่ไม่ได้ขออนุญาต
0: ครับ
1: ไปเปิดแล้วให้คนชมเนี่ยนะ
0: มาซื้อกับข้าวกินแล้วก็เปิดให้ดูเลย
1: เอาอย่างนี้ผมเป็นร้านอาหาร
0: ครับ
1: ผมไปเปิดจอโปรเจคเตอร์หรือยังใช้อยู่ป่ะไม่รู
0: ้มี
1: นั่นน่ะจอโปรเจคเตอร์ใหญ
0: ่ครับ
1: แล้วให้คนไปดูอันนี้ก็สุ่มเสี่ยงไม่ใช่สุ่มเสี่ยงอะเสี่ยง
0: ครับ
1: ที่จะผิดกฎหมาย
0: ครับ
1: โดยเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเขาฟ้องร้อง
0: ครับ
1: นะฮะเพราะว่าเขาต้องไปดูนะฮะเงื่อนไขของโมโนเนี่ยเขาให้ชมเฉพาะความบันเทิงในบ้านในกล่องของเขาหรือเปล่า
0: คือจะต้องซื้อแพ็กเกจ
1: ไม่ได้ใช้เพื่อการค้าหรือเชิงพาณิชย
0: ์ครับ
1: อารมณ์เหมือนลิขสิทธิ์เพลงอ่ะเราเขาให้คุณซื้อซีดีเนี่ยไปเปิดเพลงเน
0: ี่
1: ยในบ้านแต่คุณเอาซีดีเนี่ยเพลงเนี่ยไปเปิดในร้านค้า
0: ครับ
1: เพื่อการค้าเรียกแขกเรียกคนมา
0: อ
1: ันนั้นคุณผิดกฎหมาย
0: ครับเหมือนแบบไปโชว์ในผับบาร์ต่างๆด้วย
1: ใช่นะฮะคือเปิดเพลงเน
0: ี
1: ่ยในบ้านเรือนเนี่ยเปิดได
0: ้
1: ใช่ไหมฮะเพราะว่าเราไปซื้อเทปซื้ออะไรมาแต่เมื่อไหร่ที่เอาเทปเอาซีดีหรืออะไรไฟล์พวกนี้มาเปิดในทางการค้าเพราะคุณได้กำไรไงฮะ
0: ครับ
1: เขาไม่ได้อนุญาตให้คุณทำเพื่อการค้า
0: ครับ
1: อันนี้ผมยกตัวอย่าง
0: ครับ
1: เช่นเดียวกันฉันใดฉันนั้นกับลิขสิทธิ์บนโลก
0: ครับ
1: ถ้าโมโนเนี่ยเขาได้ลิขสิทธิ์มาเปิดปึ้งปุ๊บเนี่ยร้านค้าร้านอาหารร้านรวงเนี่ยพึงตระหนักไว
0: ้
1: นะครับว่าจะต้องใช้ความระมัดระวังควรที่จะสอบถามเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนว่าทำได้ไม่ได้อย่างไรถ้าทำไม่ได้อย่าฝืนทำ
0: ครับ
1: เพราะถ้าทำไปแล้วเนี่ยปรับโอ้โหเป็นแสนนะครับ
0: ครับสูงสุดนี้8แสนเลยนะ
1: 8แสนนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็คือตำรวจเห็นปุ๊บตำรวจก็ต้องจับนะครับ
0: ครับ
1: ไปด่าตำรวจเขาแบบไปรังแกประชาชนก็ไม่ได้ไม่งั้นละเว้นปฏิบัติหน้าที
0: ่ครับ
1: คือกฎหมายมันมีอยู
0: ่
1: อันนี้ต้องระมัดระวังนะฮะเมื่อวานนี้เรื่องนี้ฮะคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินธรรมัญญาก็บอกว่าการแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นมหกรรมกีฬาระดับโลกที่ได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาทั่วโลกครั้งนี้จัดขึ้นใน3ประเทศคือสหรัฐแคนาดาเม็กซิโกเป็นการแข่งขันที่มีทีมชาติผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง48ทีมก็คาดว่ามีคนดูเป็นจำนวนมากนะครับท่านก็ชี้แจงบอกว่าการแข่งขันกีฬาเนี่ยไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายแต่การถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาผ่านทีวีวิทยุสตรีมมิ่งบนแพลตฟอร์มออนไลน์ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานแพร่ภาพเสียงได้รับความคุ้มครองตามพรบลิขสิทธิ์ปี37นะฮะแล้วก็พูดข้อกฎหมายไปคือสรุปเอาอย่างนี
0: ้
1: การแข่งบอลเนี่ยมันไม่มีลิขสิทธิ
0: ์
1: ค
0: ุ
1: ณไปเตะฟุตบอลเนี่ยไม่ได้ว่าโอ้โหต้องขออนุญาตต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ
0: ์แ
1: ต่บอลมันไม่มีลิขสิทธิ
0: ์แ
1: ต่เมื่อไหร่ที่ถ่ายทอดผ่านทีวีหรืออะไรต่างๆเขาลงทุนไงตรงนี้มันมีลิขสิทธิ์เขาถึงต้องไปซื้อลิขสิทธิ์กันนะฮะแล้วก็ผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์เนี่ยของไทยเนี่ยก็คือบริษัท Jasmine International จำกัดหรือ Jazz ร่วมกับ Mono Next นะครับก็ได้รับสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหากมีผู้ใดนำสัญญาณการถ่ายทอดไปใช้เผยแพร่โดยไม่รับอนุญาตจากผู้ได้รับสิทธิ์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นบันทึกเทปการแข่งขัน
0: ครับ
1: เขาไปเผยแพร่ซ้ำผ่านช่องทางออนไลน์ถ่ายทอดผ่านสื่อออนไลน์ไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้าละเมิดลิขสิทธิ์นะครับ
2: ครับ
1: โทษก็คือมีจำคุกด้วย6เดือนถึง4ปีปรับ 100,000 ถึง 800,000 หรือทั้งจำทั้งปรับทราบว่าขณะนี้มีช่องทางสมัครทางออนไลน์เพื่อรับสิทธิ์การถ่ายทอดแข่งขันฟุตบอลโลกภายในสถานประกอบการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2: ครับ
1: ก็คือพูดง่ายๆถ้าร้านค้าเนี่ยจะไปเปิดเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดจะเปิดก็เปิด
2: ครับ
1: ต้องขออนุญาตตามนี้นะครับ
2: ครับต้องติดต่อโมโนก่อนนะ
1: ต้องติดต่อโมโนก่อนคือเขามีกระบวนการเนี่ยว่าคุณอยากจะใช้เนี่ยคุณก็จะต้องจ่ายอย่างนี้อย่างนี
2: ้ครับ
1: ไม่ใช่ว่าไปซื้อกล่องแล้วมาใช้เนี่ยในฐานะประชาชนทั่วไปตามบ้านนะฮะแบบนี้ไม่ได
2: ้ครับ
1: นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักเพราะบางคนไม่รู้นะฮะ
2: ครับ
1: ไม่รู้นะฮะเปิดร้านอาหารแล้วอยู่ดีๆก็นั่นแหละโมโนเปิดตู้มเลยร้านลาบร้านอะไรเนี่ยก็ทำไม่ได้นะครับ
2: ครับผิดกฎหมายนะครับถ้าสมมติว่าเขาจะเอาผิดเนี่ยเอาได้เลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้คือสมาร์ทโฟนขออภัยครับสมาร์ททีวีหรือว่า Android TV ต่างๆเนี่ยคือเปิดแอปโมโนเสียเงินปุ๊บนะครับเปิดลิงก์ขึ้นจอโปรเจคเตอร์ปุ๊บถ้าสมมติว่าไม่มีการพูดคุยหรือว่ามีการเจรจาขออนุญาตจากทางโมโนก่อนเนี่ยแน่นอนผิดกฎหมายแน่นอน
1: ไปแคปไปแชร์ไปอะไรก็ไม่ได้นะครับ
2: ครับ
1: แล้วไปย้อนหลังก็ไม่ได้
2: เอาเทปมาเปิดย้อนหลังก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าเป็นการทำซ้ำอ่ะ
2: ครับ
1: ไม่ได้เลยนะคร
2: ับอันนี้ก็เป็นการชี้แจงนะครับจากทางอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับไปที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นกันในช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับสำหรับในส่วนของ Thai AI Passport หรือว่า THAI Passport นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานก็มีการออกมาพูดนะครับในเรื่องของประเด็นดังกล่าวว่าเกิดจากอะไรทำไมเกิดดราม่ากันขึ้นนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับมีการกล่าวถึงกรณีโครงการ Thai AI Passport นะครับจะมีการบานปลายหรือไม่นะครับเรื่องนี้เมื่อวานนี้ท่านนายกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราต้องเติบโตไปกับโลกนะครับถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าใครที่ไม่เข้าถึง AI แม้ว่าจะไม่ถึงอันดับที่แบบเรียกว่าใช้แบบเก่งเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าล้าหลังไม่ทันโลกนะครับการดำรงชีวิตเนี่ยของในประเทศไทยนะครับของผู้คนในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมีทั้งทุกสิ่งที่ประกอบกันเพื่อให้เราอยู่ในเวทีโลกได้นะครับแล้วก็มีความพร้อมมากกว่าคนอื่นซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีความมั่นคงในเรื่องของเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีการใช้ในเรื่องของการสื่อสารก็ถือว่าเป็นลำดับต้นๆของโลกนะครับเราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีในการที่ใช้ของต่างประเทศแต่อย่างเดียวนะครับเพียงแต่เอาแพลตฟอร์มแล้วก็องค์ความรู้มาพัฒนาซึ่งก็จะส่งผลต่อในเรื่องของการกระจายเข้าถึงของเทคโนโลยีขั้นสูงในประชาชนของเราทุกคนนะครับนักข่าวก็ถามครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยถามว่าอาจจะไม่ได้มีเสียงคัดค้านหรือว่าแนวคิดแต่ว่าเป็นการท้วงติงในเรื่องของ TOR หรือเปล่านะครับที่อาจจะมีการเกี่ยวพันกับบุคคลของตระกูลชิดชอบนะจริงๆแล้วเนี่ยมีคนกล่าวถึงว่าจริงๆน่ะ AI เป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องเรียนรู
1: ้
2: แต่ว่าหลายคนเนี่ยไปคิดว่า TOR เนี่ยมันเกี่ยวกับตระกูลชิดชอบหรือเปล่านะครับท่านนายกชี้แจงว่าจริงๆเนี่ยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็เป็นผู้ดำเนินการแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบและก็ดำเนินการโครงการนี้ได้อธิบายจนเป็นที่เข้าใจไปแล้วดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องกังวลหรือว่าในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยก็คือในเรื่องของความสุจริตนะครับเป็นไปด้วยตามขั้นตอนตามระเบียบทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในส่วนนี้นะครับถ้าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามนั้นก็ถือว่าเราดำเนินการได้ถูกต้องตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและก็นโยบายของรัฐบาลกำหนดให้ทำเพราะถ้าไม่ทำก็จะเป็นปัญหาเรื่องของผลงานรวมถึงการประเมินด้วยนะครับท่านนายกก็สรุปคร่าวๆก็คือยืนยันว่าทำตามกระบวนการทั้งหมดนะครับถามต่อนะครับว่ามั่นใจใช่ไหมว่าโครงการนี้เนี่ยมีความโปร่งใสไม่มีนอกไม่มีในท่านนายกกล่าวว่ารัฐบาลเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีนอกมีในแต่ว่ามีแต่ประชาชนนะครับย้ำว่ามีแต่ประชาชนนะครับพวกตนเนี่ยมาทำงานก็จะไม่ทนเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ทำให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นเลยทางนายกก็บอกว่าในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเหมือนกันเรื่องพวกนี้นะครับก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเกรงใจหรือว่าเกรงกลัวใครที่จะมาทำสิ่งที่ทุจริต นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเองด้วยนะครับถามต่อว่าทุกนโยบายพร้อมให้การตรวจสอบตลอดเวลาหรือไม่นะครับตรงนี้ท่านนายกบอกว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ทุกคนรังเกียจการกระทําที่เป็นเรื่องทุจริตหรือว่าผิดกฎหมายไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างแม้แต่ในเรื่องของการโยกย้ายหรือว่านโยบายการปราบปรามอาชญากรรมนะครับในส่วนของยาเสพติดการกระทําผิดกฎหมายทุกรูปแบบเราก็จะมาเรียกว่าไม่ยอมให้มีใครมาทุจริตในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการยึดทรัพย์สแกมเมอร์ที่มีกว่า 40,000 ล้านบาทมีการยึดยาเสพติดจำนวนมากเป็นประวัติการมีการทำลายยาเสพติดทำลายเครือข่ายต่างๆรวมถึงในเรื่องของการฟอกเงินทุกอย่างขณะนี้รัฐบาลก็ดำเนินการอยู่องค์กรที่เกี่ยวข้องหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับก็ทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันคือย้ำว่าไม่มีความกังวลใดๆต่ออิทธิพลเลยนะครับแม้แต่ว่าคำว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยตนยังไม่ได้บัญญัติให้เป็นคำใหม่นะแต่ว่าใช้คำว่าอันธพาลแทนนะครับแล้วก็จะเป็นศัตรูกับเรื่องเหล่านี้ทุกรูปแบบนะครับท่านนายกก็ยืนยันในส่วนของการพูดคุยกับทางคุณชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีตรงนี้นะครับก็มีหลายฝ่ายทักท้วงควรทบทวนนะครับท่านนายกบอกว่าไม่มีนะเพราะว่าถ้าไม่ถูกต้องระบบก็จะทำให้โครงการเนี่ยล้มไปเองยืนยันว่าโครงการนี้นะครับคือทำตามรูปแบบและก็เรียกว่าในเรื่องของกฎหมายเนี่ยมีการทำอย่างรัดกุม 100% นั่นเองครับ
1: นะฮะคือถามว่าโครงการไทย AI Passport เป็นโครงการที่เกิดประโยชน์กับประชาชนไหมต้องตอบว่าเกิด
2: ครับ
1: เกิดแล้วก็ประชาชนอยากใช้ไหมก็อยากใช
2: ้ครับ
1: ของฟรียังไงคนก็อยากใช้งบประมาณ 1,600 ล้านมากเกินไปไหม
2: ครับ
1: ถือว่าไม่มากถ้าเทียบกับโครงการอื่น
2: ครับ
1: อันนี้มองในมุมบวกนะครับมองในมุมลบเนี่ยคือสิ่งที่ประชาชนและฝ่ายค้านแคลงใจคือการใช้งบเนี่ยอย่างโปร่งใสนะฮะเพราะเขามองว่ามันมีการหัวประมูลมีการล็อกสเปคมีความผิดปกติใน TOR ในเรื่องของประเด็นผู้ประมูลนั่นเองนะฮะอันนี้คือเป้าใหญ่ๆเนี่ยที่เขาคุยกันนะครับคืออย่าเพิ่งไปหลงประเด็นประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ 1,600 ล้านเนี่ยมันเป็นเงินที่ไม่เยอะแต่ว่ามันสอดที่จะไปเป็นเรื่องของการใช้งบเนี่ยผิดปกติหัวประมูลหรือว่าล็อกสเปคซึ่งเมื่อวานนี้ฝ่ายค้านนะฮะโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมคณะนะฮะก็คือคุณรัชนกสีนอกแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยก็ออกมาพูดเรื่องนี้แหละโดยคุณรัชนกเนี่ยก็เปิดหลักฐานซึ่งเป็นเอกสาร Metadata นะฮะของไฟล์เอกสารเริ่มต้นโครงการ Kick Off Thai AI Passport คุณรัชนกบอกว่าเอกสารบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งอักษร B
2: ครับ
1: ระบุว่าเอกสารดังกล่าวทำให้เห็นว่าสร้างไฟล์เมื่อวันที่27 ตุลาคม 68นะครับแต่ข้อมูลจากกระทรวง DE กลับมีการทำประชาพิจารณ์ในวันที่15 ธันวาคม 68และมีการประมูลช่วงปลายเดือนธันวาคมซึ่งแปลว่าได้มีการทำงานกันก่อนหน้านี้ที่จะมีการประมูลอยู่แล้ว
2: ครับ
1: นะครับแสดงว่าคือพยานจะบอกว่าอันนี้คือการล็อกสเปคหัวประมูลนั่นเองนะฮะอันนี้ผมสรุปให้ฟังคร่าวๆนะฮะ
2: ครับ
1: ก็นั่นแหละเขาก็ตั้งข้อสังเกตตรงนี้รัฐบาลจะต้องรีบชี้แจงออกมาชี้แจงในข้อสงสัยงัดหลักฐานออกมาเพื่อที่จะลดประเด็นตรงนี้โดยเร็วที่สุด
2: ครับ
1: นี่คือสิ่งที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาตั้งประเด็นแล้วตอนนี้ตำบลกระสุนตกเนี่ยจะไปอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE
2: ครับ
1: คือคุณชัยชนกชิดชอบลูกคุณเนวินนั่นแหละนะครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้เป็นเป้านิ่งให้เขาโจมตีในทางการเมืองแล้วเนี่ยควรสยบข่าวลือตรงนี้โดยเร็วที่สุด
2: ครับ
1: นะฮะว่าเรื่องของการหัวประมูลกับล็อกสเปคเนี่ยตกลงแล้วมันยังไง
2: ครับ
1: บริษัทที่เป็นคู่ค้าที่เคยรับงานเนี่ยคือใครมาจากไหนแล้วก็มีการล็อกสเปคจริงไหมที่บอกว่าต้องเป็นบริษัทที่เคยรับงานมูลค่า400ล้านบาทในช่วง8ปีที่ผ่านมาทำไมถึงกำหนดแบบนั้นบริษัทเทคโนโลยีในไทยเนี่ยที่มีสเปคตามนี้มันมีกี่บริษัทเห็นก็บอกว่ามีไม่เกิน15บริษัทพอไป15บริษัทนี้ก็เป็นบริษัทที่รู้จักกันดีเขาเลยบอกว่าตรงนี้เนี่ยแหละมันคือการล็อกสเปคและหัวประมูลโดยรัฐบาล
2: ครับ
1: ตรงนี้ต้องรีบออกมาตอบให้ชัดเจนโดยเร็วที่สุดนะฮะ
2: ครับ ซึ่งวันนี้นะครับทางคุณชัยชนกชิดชอบนะครับก็จะมีการเจรจาในส่วนของคู่ค้าสัญญาไทย AI Passport นะครับซึ่งวันนี้ก็มีการพูดคุยนะครับในส่วนของประเทศอินเดียนะครับที่จะมาร่วมทำในเรื่องของการทำสัญญานี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมุ่งรักษาผลประโยชน์ของรัฐและก็ประชาชนแล้วก็ยืนยันว่าทุกขั้นตอนเนี่ยโปร่งใสนะครับเมื่อวานคุณชัยชนกก็ออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับให้สัมภาษณ์ภายหลังมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเมื่อช่วงของวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับสำหรับโครงการไทย AI Passport นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็กังวลในเรื่องของการรายละเอียดที่ว่าTOR เนี่ยจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ไหมนะครับเมื่อวานนี้คุณชัยชนกก็ออกมาชี้แจงนะครับว่า TOR เนี่ยปรับเปลี่ยนไม่ได้มีการลงนามไปแล้วแต่ว่าในส่วนของสัญญาเนี่ยสามารถเจรจาพูดคุยนะครับสามารถแนบทายได้ถ้าเจรจาแล้วคู่สัญญาเนี่ยยินยอมนะครับก็จะต้องรอดูการประชุมในวันนี้ว่าความคืบหน้าในเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับสิ่งที่ในส่วนของประชาชนเนี่ยมีข้อกังขานะครับเรื่องบริษัทที่เป็นคู่ TOR เนี่ยยืนยันว่าในเรื่องนี้เนี่ยโปร่งใสหรือไม่ทางคุณชัยชนกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางคุณชัยชนกเองเนี่ยมอบนโยบายนะแต่ว่าส่วนที่จะไปทำในเรื่องกระบวนการต่างๆเนี่ยคือเป็นของข้าราชการประจำก็คือเป็นข้าราชการของกระทรวงดีอีนะครับที่ดูแลในส่วนนี้แต่ว่าคุณชัยนกเนี่ยเป็นในส่วนของการมอบนโยบายนะครับแล้วก็เรื่องในส่วนของกระบวนการต่างๆดำเนินการต่างๆเนี่ยเป็นของฝ่ายข้าราชการประจำที่ดูแลปลัดกระทรวงดีอีดูแลนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องพวกนี้เนี่ยคือยืนยันนะครับว่าดำเนินการตามกฎหมาย 100% นะครับเดี๋ยววันนี้รอติดตามความคืบหน้าในการเจรจานะครับ
1: คือ TOR เนี่ยคือข้อกำหนดในการเงื่อนไขในการเสนอราคา
2: ครับ
1: จัดซื้อจัดจ้าง
2: ครับ
1: ส่วนรายละเอียดในสัญญาเนี่ยก็คือกระบวนการและขั้นตอนต่างๆเงื่อนไขรายละเอียดในการที่จะทำดำเนินการต่อไปคำถามอยู่ที่ว่าตัวคู่สัญญาเนี่ยเขามีแล้วใช่ไหมที่เขาพูดมาเมื่อกี้
2: เมื่อกี้บอกว่าในเรื่องของ TOR เนี่ยก็ทำไปแล้วแก้ไม่ได้
1: TOR เนี่ยมันคือเงื่อนไขว่าจะต้องตามนี้ตามนี
2: ้
1: จะต้องมีบริษัทมีคุณสมบัติตามนี้ตามนี
2: ้
1: ตรงนี้มันแก้ไขไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดบอกว่ามีคู่สัญญาแล้วก็แสดงว่ามีบริษัทที่รับงานแล้ว
2: อินเดียวันนี้จะมีการเจรจาคู่สัญญาม
1: ีบริษัทที่เป็นคู่สัญญาแล้วส่วนเงื่อนไขเนี่ยในการที่จะกระทำการต่างๆเนี่ยตาม TOR ก็คือจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้แต่ต้องขอความยินยอมจากคู่สัญญา
2: ครับ
1: นั่นแหละก็คือว่ารายละเอียดและขอบเขตเนี่ยในรายละเอียดลึกๆเนี่ยสามารถแก้ไขได
2: ้
1: แต่ขอบเขตกว้างๆเนี่ยในการเลือกถ้าเอาตามข่าวนะ
2: ครับ
1: ในการที่จะจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยจำนวนเงินวัตถุประสงค์คุณสมบัติขอบเขตการดำเนินงานเนี่ยตรงนี้แก้ไขอะไรไม่ได
2: ้ครับ
1: แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะต้องออกมาชี้แจงให้มันเป็นที่เรียบร้อยว่าบริษัทที่รับงานเนี่ยคือใคร
2: ครับ
1: แล้วก็จำนวนเงินมันเท่าไหร่ยิ่งโปร่งใสยิ่งชี้แจงเนี่ยมันก็จะยิ่งลดความแคลงใจของประชาชนและพรรคประชาชน
2: ครับ
1: นะฮะเพราะว่าตอนนี้มันมีเงื่อนไขก็คือว่า 1,600 ล้านบาทเนี่ยมันหัวประมูลหรือว่าล็อกสเปคหรือเปล่าม
2: ัน
1: มีความผิดปกติใน TOR ของผู้เข้าร่วมประมูลหรือไม
2: ่ครับ
1: นะฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องตอบปุ๊บเนี่ยโปร่งใสปั๊บเนี่ยจบตรงนี้เลยครับเพราะตรงนี้ถ้าเกิดมองกันจริงๆนะฮะมันเป็นเรื่องทางการเมือง
2: ครับ
1: เรื่องทางการเมืองที่พุ่งมุ่งตรงเนี่ยไปยังคุณชัยชนกชิดชอบก
2: ็
1: คือเป็นทายาททางการเมืองของคุณเนวินชิดชอบนั่นแหละ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต
2: ็
1: ดนะฮะเป็น
2: เรียกว่าเป็น
1: ผมไม่อยากจะพูดคำนี้เลยผู้นำจิตวิญญาณของพ
2: ร
1: รคสีน้ำเงินใช่ไหม
2: ครับ
1: นั่นแหละก็มันเป็นทางการเมืองนั่นแหละแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็จะต้องชี้แจงเรื่องที่ถูกวิจารณ์เนี่ยแล้วก็เรื่องที่ถูกคัดค้านอย่างหนักจากฝ่ายค้านนะครับต้องคิดดูว่ารัฐบาลจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรแต่ผมมองแล้วนะ
2: ครับ
1: คือยังไงก็ต้องเดินหน้าต่อไปสำหรับโครงการนี
2: ้
1: นะฮะเดินหน้าต่อไปหรือจะลงเนี่ยก็ต้องหาทางลงที่สวย
2: ๆ
1: นะฮะแต่ผมมองแล้วโอกาสที่จะเดินหน้าต่อไปอ่ะมีสูงกว่านะครับเดี๋ยวดู
2: เพราะผมก็มองว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆนะในยุคนี้นะครับสำหรับ AI แต่ว่าเรื่องที่หลายๆคนมีข้อกังขาก็คืออย่างที่บอกคือเป็นเรื่องของ TOR
1: ใช่คือเขาไม่ได้มีปัญหาว่า AI ไม่ได้ประโยชน
2: ์
1: ใช้งบมากเกินไปอันนี้ไม่ใช่ปัญหา
2: ครับ
1: ปัญหาคือหัวประมูลล็อกสเปคความผิดปกติของ TOR ของผู้เข้าร่วมประมูล
2: ครับ
1: ตรงนี้แหละคือปัญหาที่ทางรัฐมนตรีดีอีแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ย หน่วยงานต่างๆไม่เกี่ยวเนาะ
2: ครับ
1: รัฐมนตรีดีอีต้องตอบ
2: ครับ
1: ต้องตอบให้ชัดถ้ารัฐมนตรีดีอีตอบไม่ได้ตอบไม่ชัดเนี่ยจะถูกโจมตีในทางการเมืองต่อไป
2: ครับ
1: ว่าทำไมรัฐมนตรีไม่ตอบเออต้องให้นายกมาตอบนี่แน่นอนมันเป็นปัญหาทางการเมือง
2: ครับ
1: นะฮะต้องติดตามดูนะครับเอาละครับพักสักครู่ฮะ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณสังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
1: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
2: ์8:42 นะฮะช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับติดตามข่าวสารในประเด็นด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะครับอุตสาหกรรมเกมเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ใหม่ทางเศรษฐกิจนะฮะอันนี้ก็แถลงโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ให้ข่าวออกมาเพราะว่าสมัยก่อนถ้าพูดถึงเรื่องเกมนะเคยได้ยินเด็กติดเกมไหมฮะคุณรัตพงศ
3: ์ภาพลักษณ์ก็จะดูไม่ดีนะนะแต่สมัยนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้ว
2: นะฮะคือเกมเนี่ยถูกปรับมาเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยให้เป็นกีฬาใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรสปอร์ต
3: อีสปอร์ต
2: นะฮะคือเปลี่ยนค่านิยมเดิมเนี่ยเด็กติดเกม
3: ครับ
2: เด็กติดเกมเนี่ยมันจะดูไม่ดีเล่นเกมเนี่ยทั้งวันเนี่ยเรียนไม่จบ
3: ครับ
2: นะฮะสมัยก่อนคิดอย่างนั้นจริงๆ
3: ครับ
2: สมัยก่อนเนี่ยผมจะไปเล่นเกมไปซื้อเกมเนี่ยพ่อด่า
3: โดนปลูกฝังมาแบบนั้นผมก็เหมือนกันในยุคของผมในช่วงเด็กๆแต่ว่ายุคหลังๆมาเนี่ย
2: เกมใช่ไหม
3: ยังอยู่ในเจนเดียวกันครับ
2: นั่นแหละ
3: แต่ว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปนะ
2: เปลี่ยนไปเพราะว่ารูปแบบของเกมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปด้วย
3: ครับ
2: นะครับคือเกมเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าในช่วงแต่ละอายุเนี่ยการเข้าถึงเนี่ยบางทีมันมีความไม่เหมาะสมเกิดขึ้นเรื่องของเกมที่มีเนื้อหาที่รุนแรงยิงกันไปยิงกันมาแล้วเด็กเนี่ยเอาไปจำฝังหัว
3: ครับ
2: แล้วก็เอาไปใช้ความรุนแรงกับเพื่
3: อ
2: นเอาไปใช้รุนแรงต่อที่สาธารณะ
3: ครับ
2: จำเรื่องของสยามพารากอนได้ไหมกราดยิงจำได้ไหม
3: ที่ใช้เรียนแบบเกม
2: ถูกต้อง
3: ครับ
2: ถูกต้องนี่คือสิ่งที่จะต้องระมัดระวัง
3: ครับ
2: นะฮะคือที่ผมติงแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลนะครับ
3: ครับ
2: แต่ผมบอกว่าเรื่องของการเข้าถึงเกี่ยวกับเกมหรือสิ่งอื่นใดเนี่ยด้วยช่วงอายุต่างๆเนี่ยจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง
3: ครับ
2: เพราะเกมเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อเด็กเช่นคุณไปเล่นเกมต่อสู
3: ้
2: คุณก็เอาไอ้เนื้อหาตรงนี้เนี่ยมาต่อยเพื่อนที่โรงเรียนมันก็นำไปสู่ความรุนแรงเป็นต้น
3: หาอีกในสังคม
2: เล่นเกมยิงกันก็ไปซื้อหาซื้อปืนในตลาดเอามายิงเขาอีกอันนี้เป็นสิ่งที่มันเหนือความควบคุมมันคือเด็กมันมีจินตนาการนะ
3: ครับ
2: ดังนั้นการที่จะใช้ให้เด็กเข้าถึงสื่อต่างๆเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนอกเหนือจากการส่งเสริมต้องมีกรอบที่ชัดเจนในการที่จะดูแลตรงนี้หากเปิดช่องเปิดโอกาสให้เข้าถึงมากจนเกินไปโดยปราศจากขอบเขตในการเฝ้าระวังมันเหมือนกับการเปิดฟรีเสรีเรื่องของความรุนแรงและเกิดปัญหาสังคมนี่คือสิ่งต้องระมัดระวังซึ่งควรที่จะตีกรอบตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ฮะคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะบอกว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการผลักดันอุตสาหกรรมเกมให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยอันนี้ก็น่าสนใจ
3: ครับ
2: นะฮะเพราะว่ามันคือตัวเลือกทางเศรษฐกิจที่จะสามารถเนี่ยที่ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ใหม
3: ่ครับ
2: แล้วก็มีเม็ดเงินทางเศรษฐกิจได้เยอะถ้ามองในแง่เศรษฐกิจนะฮะเพราะว่าอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงอาศัยความสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ทักษะดิจิทัลของคนรุ่นใหม่สร้างงานสร้างรายได้สร้างโอกาสทางอาชีพให้กับคนไทยพูดง่าย สร้างโอกาสในการทำเงินสร้างเงินสร้างอาชีพให้กับคนได้มากยิ่งขึ้นนะฮะประเด็นดังกล่าวได้รับการหารือนะร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและผู้บริหารหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยภาคเอกชนเห็นตรงกันแล้วครับว่าอุตสาหกรรมเกมมีศักยภาพเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตโดยเฉพาะจากโอกาสที่ประเทศได้รับการรับเลือกนะฮะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนะฮะGamescom Asia X Thailand Game Show ซึ่งเป็นเวทีระดับนานาชาติในการเชื่อมโยงผู้พัฒนาเกมนักลงทุนผู้ประกอบการและแฟนเกมจากทั่วโลกแหมผมนึกถึงญี่ปุ่น
3: ครับ
2: ญี่ปุ่นเนี่ย Capcom หรือว่าค่ายต่างๆนะฮะ Konami อะไรต่างๆสมัยก่อนเนี่ย
3: ครับ
2: โกยเงินได้เยอะนะฮะสมัยก่อนญี่ปุ่นเนี่ยเจ้าตลาดเลย
3: ครับ
2: แล้วก็อเมริกาเนี่ยก็มาด้วยแต่คนเอเชียเนี่ยมักชอบเล่นเกมญี่ปุ่น
3: ครับ
2: และมีความใฝ่ฝันมากในการที่จะไปร่วมงานนี้ที่ประเทศญี่ปุ่น
3: ครับ
2: ตอนนี้บอกว่าโอ้โหไทยได้เป็นเจ้าภาพ อย่างนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเรียกเม็ดเงินลงทุนแล้วก็เรียกเงินจากต่างชาติอย่างน้อยอ่ะเขาก็มาเที่ยวเมืองไทย
3: แน่นอน
2: แล้วเขาก็นอกจากเขามาดูเกมแล้วเขาก็จะต้องไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ด้วย
3: ครับ
2: ถูกไหมฮะ
3: ครับ
2: อันนี้คือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตและแสดงว่าทั่วโลกเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับไทยเพราะเขาให้โอกาสประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพงานนี้นะครับนายกเห็นว่าการจัดงานเนี่ยไม่ใช่ว่าสร้างรายได้ให้ท่องเที่ยวการจัดงานเท่านั้นไม่ใช่ตื้นๆอย่างที่ผมบอก
3: ครับ
2: แต่จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาเกมนักออกแบบโปรแกรมเมอร์และครีเอเตอร์ชาวไทยได้เห็นสิ่งต่างๆนี้เป็นประโยชน์และได้นำแสดงศักยภาพต่อสายตานานาชาติ
3: บ
2: อกว่าโอ้คนไทยนี่ก็เก่งนะและนำไปสู่การจ้างงานการลงทุนและการร่วมมือธุรกิจในอนาคตนะฮะและเชื่อมั่นว่าเด็กไทยคนรุ่นใหม่มีศักยภาพสูงในสาขาอุตสาหกรรมเกมไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมกราฟิกแอนิเมชันเนี่ยโอ้โหไม่แพ้ชาติใดในโลกหรอกครับเผลอๆจะเก่งกว่าด้วยอันนี้ผมพูดเองฮะสำหรับงานเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2025เนี่ยมีผู้ร่วมงานกว่า 260,000 คนจาก95ประเทศทั่วโลกนะฮะผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกมกว่า 5,500 คนจาก81ประเทศผู้แสดงสินค้ากว่า294รายเอาละก็คือตัวเลขนั่นแหละ
3: ครับ
2: ก็จัดขึ้นเมื่อไหร่อ่ะ29ตุลาถึง1พฤศจิกายนปีนี้ฮะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะครับไปรถไฟฟ้าสะดวกครับ
3: ครับแต่ก่อนหลายๆคนอาจจะคิดว่าการเล่นเกมเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระนะแต่ในทุกๆวันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับการที่หลายๆคนนะน้องๆหนูๆหรือว่าคนที่จบงานมาจบจากการศึกษามาเนี่ยมาทำงานเป็นเกมเมอร์เยอะมากนะครับไลฟ์สดในการเรียกว่าเล่นเกมเนี่ยสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำนะครับถือว่าเป็นอาชีพที่อย่างที่บอกคือเป็นอาชีพที่ได้เงินเยอะก็จริงแต่ว่าในเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาต่อยอด
2: เดี๋ยวนี้เขาแข่งขันกันด้วยไม่ใช่เหรอ
3: ครับ
2: จัดทีมไปแล้วก็ไปแข่งขันเกมที่ต่างประเทศก
3: ็
2: ม
3: ี
2: อีสปอร์ตก็มี
3: ครับ
2: นะฮะ
3: แล้วก็ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองก็สนับสนุนในเรื่องนี้ด้วย
2: คือเกมเนี่ยเล่นไม่ผิดหรอก
3: ครับ
2: เพียงแต่ว่ามันต้องมีกฎระเบียบกฎเกณฑ์ในการเล่นภาษาฝรั่งคือมีลิมิตก็คือว่าถ้าเล่นตอนเรียนเล่นแล้วไม่อ่านหนังสือเนี่ยมันก็มีโทษมีภัยทุกยุคทุกสมัยแหละ
3: ครับ
2: หรือเล่นในทางที่ผิดเนี่ยเอานำสิ่งที่ได้จากเกมเนี่ยไปทำเรื่องความรุนแรงอะไรต่างๆมันก็ผิดอีกนะฮะคือสิ่งที่ภาครัฐควรที่จะตระหนักเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เรามีบัตรประชาชนตั้งแต่อายุเท่าไหร่
3: โอ้15ซึ่งจริงๆน่าจะมีเร็วกว่านั้นอีกนะ
2: คือการเข้าถึงเกมเนี่ย
3: คว
2: รที่จะใช้เลขบัตรประชาชน
3: ครับ
2: ว่าอายุเท่านั้นเท่านี้เนี่ยสำหรับเกมออนไลน์เน
3: ี่
2: ยมันควรที่จะเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหน
3: ครับ
2: ปิดกั้นการมองเห็นมากน้อยแค่ไหน
3: ครับ
2: อันนี้เขาทำหรือยังไม่รู้
3: ก็ต้องมีการวัดนะเพราะว่าอย่างที่บอกเกมบางเกมถ้าเกิดเป็นในเรื่องของความรุนแรงก็อาจจะส่งผลในเรื่องของการใช้ชีวิตสังคม
2: คือเราจะไปหวังบอกว่าเฮ้ยพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องดูแลลูกนะ
3: ครับ
2: มันไม่ใช่ว่าทีวีกับอะไรคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมาวางเอาไว้กลางบ้านให้สามารถควบคุมได้เหมือนเมื่อก่อนแล้ว
3: ไม่เหมือนเดิมแล้ว
2: เดี๋ยวนี้มันอยู่ในมือถือ
3: ครับ
2: แล้วเด็กสามารถเข้าถึงได้ทุกอย่างโดยที่ผู้ปกครองเนี่ยไม่มีทางรับรู้รับทราบเลย
3: ร
2: ู้อีกทีลูกเป็นข่าวไปแล้วไงเนี่ยแหละคือสิ่งที่ภาครัฐเนี่ยจะต้องกำกับดูแลด้วยนอกเหนือจากการส่งเสริมนอกเหนือจากการส่งเสริมควรมีการกำกับดูแลที่เหมาะสมภายใต้ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
3: ครับก็เป็นในเรื่องของวงการเกมนะครับติดตามกันต่อในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับ
2: ตุลาคมนี่มีงานหลายงานนะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยก็คือ IMF
3: ครับการประชุม IMF ด้วย
2: แล้วก็งานเกมนะคือต่อไปเนี่ยเดี๋ยวศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จะฮอตมาก
3: ครับในช่วง
2: ฮอตมาก
3: ช่วงต้นป
2: ี
3: งบประมาณใหม่นะนะครับ
2: ก็ฮอตมากเลย
3: ต่อติดตามนะครับในเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆนะครับอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นที
2: ่ดีแล้วแถว
3: ตรงนี้ได้
2: มันไม่ต้องมา impact เมืองทองธานี
3: แต่มันก็เดินทางสะดวกนะในมุมมองผมคือถ้าสมมติว่าอยู่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยก็เรียกว่าก็จะอยู่ในเมืองหน่อยถ้าเปรียบเทียบว่าถ้าไปฝั่งบ้านคุณทรงพลไปเมืองทองเนี่ยก็อันนี้จะต้องเป็นเอ็กซิบิชันที่ค่อนข้างใหญ่หน่อย
2: ใหญ่ๆ
3: เพราะว่าคือมีหลายฮอ
2: แต่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะผมมองนะคือที่จอดรถเนี่ยผมว่ามันใหญ่นะ
3: ครับ
2: แต่มันไม่เคยพอสักทีเลยผมไปมา 2-3 ทีแล้ว
3: อยู่ใจกลางเมืองไงนะครับต่างจากเมืองทองคือ มีเท่าไหร่ก็ไปสะดวกยิ่ง
2: เมืองทองอ่ะที่จอดมีแต่เดินไกลมันก็ยังดีไงแต่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยคือถ้าจัดงานใหญ่ๆมันไม่พอจริงๆนะคุณณัฐพงษ์แล้วเวลาเราจะไปงานใดงานหนึ่งเนี่ยแล้วเราต้องวนรถหาจนถอดใจอ่ะ
3: ครับ
2: มันก
3: ็คือทีหลังก็ต้องบอกตัวเองว่ารถไฟฟ้าดีกว่า
2: ร ถไฟฟ้าดีกว่าตรงนั้นสายสีเขียวเน
3: า
2: ะ
3: สายสีน้ำเงิน
2: อ๋อสายสีน้ำเงิน
3: แต่ถ้าเป็นเมืองทองเนี่ยจะเป็น
2: สายสีชมพูก็ใช้บริการรถสาธารณะน่าจะดีกว่านะฮะ
3: ครับไปต่อกันในเรื่องของการเมืองกันบ้างนะครับในส่วนของการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งในส่วนของพรรคเพื่อไทยจะมีการกำหนดในการประชุมเนี่ยก็คือวันนี้อย่างที่เรานำเสนอไปเมื่อวานนะครับการที่จะมาประชุมสรุปในเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยนะครับซึ่งในส่วนของพ
2: ร
3: รคภูมิใจไทยอย่างที่บอกไปก็ไม่ได้มีการเข้าชื่อเรียกว่าสนับสนุนตรงนี้นะมีการถอนชื่อออกมานะครับเรื่องนี้ทางคุณพระดอนปิศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยนะครับก็มีการกล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยจะมีการยื่นเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วนะครับว่าในส่วนของทางพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีปัญหาที่จะสนับสนุนแต่ว่าณวินาทีนี้นะครับยังไม่เห็นเนื้อในส่วนของเนื้อหาว่าร่างดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะเช่นใดแต่ในหลักใหญ่คือจะต้องไม่ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและก็ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วยรวมถึงไม่รวมถึงการแก้หมวด1หมวด2นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหากไม่มีทั้ง3เรื่องนี้ก็ไม่มีเหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะไม่สนับสนุนแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับในเรื่องของการแก้ไขร่างดังกล่าวเนี่ยก็ต้องเอามาดูกันก่อนว่าร่างออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนในเรื่องของการที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนและก็พรรคประชาธิปัตย์เรื่องนี้นะครับคุณพระดอนกล่าวว่าในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ส.ร.เนี่ยมาจากการเลือกตั้งแต่ส่วนตัวเนี่ยยังไม่เห็นร่างของทางพรรคประชาธิปัตย์เท่าที่ทราบก็คือในเรื่องของการฟังเสียงประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็ในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยคิดว่าขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็คือการที่จะให้ประชาชนเนี่ยเลือกโดยตรงอันนี้ก็เป็นฝั่งของทางส.ส.ภูมิใจไทยนะครับในท่านพระดอนปิศนานันทกุลนะครับที่ออกมาพูดถึงในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับที่จะเกิดขึ้นซึ่งอย่างที่บอกวันนี้พรรคเพื่อไทยก็จะมีการประชุมด้วยนะครับสำหรับการแก้ไขที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับ
2: เร็วๆนี้สำหรับรัฐธรรมนูญแต่มีคำหนึ่งผมสงสัย
3: ครับ
2: ผมสงสัยเนี่ยคือการแก้ต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
3: ครับ
2: หมายความว่ายังไงคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยคือรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยออกแบบแก้ไขให้แก้ยากคือการจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าคุณบอกถ้าเกิดมันไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญเก่าเนี่ยมันฟังดูแปลกๆไงเพราะเราจะแก้รัฐธรรมนูญ
3: ครับ
2: เพราะเราจะแก้รัฐธรรมนูญถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยจะแก้รัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะตกลงมันแก้ไหมนะ
3: มันก็จะดูขัดอยู่นะ
2: มันจะขัดอยู่คืออีกอย่างนึงนะหมวด1หมวด2เนี่ยถ้าคุณดูในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะ
3: ครับ
2: หมวด1เนี่ยมันแก้ไม่ได้อยู่แล้วกฎหมายบังคับไว้ว่ามันแก้ไม่ได้เพราะอะไรฮะหมวด1เนี่ยมาตรา1บอกว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร1เดียวอ
3: ัน
2: เดียวแบ่งแยกไม่ได้มันแก้ไม่ได้ไง
3: มันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้ว
2: มันไม่ได้อยู่แล้วส่วนหมวด2เนี่ยถามว่าแก้ได้ไหมตามกฎหมายมันแก้ได
3: ้ครับ
2: มันแก้ได้ซึ่งเคยแก้มาแล้วนะครับ112เนี่ยเคยแก้มาแล้วสมัยคณะปฏิวัติเนี่ยแก้ให้มีโทษสูงขึ้นนะครับ
3: ครับ
2: คือถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได้แก้ได้หมวด2แต่หมวด1เนี่ยแก้ไม่ได้แน่นอน
3: ครับ
2: คืออะไรประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว
3: ครับ
2: นะแบ่งแยกไม่ได้
3: อ
2: ันนี้แก้ไม่ได้ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหมวด มาตรา2แก้ไม่ได้เหมือนกัน
3: แก้ไม่ได้
2: นะฮะแล้วก็มีกฎหมายล็อกเอาไว้ในรัฐธรรมนูญว่ามาตราเหล่านี้เนี่ยห้ามแก้อยู่แล้ว
3: ครับ
2: นะครับดังนั้นตรงเนี้ยก็เดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าคำว่าแก้รัฐธรรมนูญโดยที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยมันอาจจะไปดูมาตรา256
3: มันดูกว้างไป
2: มาตรา2500กว่าๆเนี่ยจะบอกว่าต้องมีเสียงเท่านั้นเท่านี้ไงอาจจะไปมองตรงนั้นแต่การแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยควรดูว่าณสถานการณ์ณวันเนี้ยมันยังไงแล้วคนแก้ไขยังไงแต่เบื้องต้นเนี่ยนะตั้งต้นก่อนเลยศาลตั้งต้นก็คือสสร.สสร.มาจากไหน
3: มาจากตรงไหนกัน
2: สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเลือกตั้งหรือจะแต่งตั้งคือประเทศไทยของเราอ่ะมันมาทั้งแต่งตั้งมาทั้งเลือกตั้งเคยมาหลายรูปแบบแล้วนะครับเคยมาหลายรูปแบบแล้วก็สสร.ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญอย่างเดียวนะครับ
3: ครับ
2: คนที่ร่างเนี่ยอาจจะเป็นกรรมาธิการยกร่างสสร.อาจจะเป็นคนเลือกกรรมาธิการยกร่างตอนสมัยคุณมีชัยอ่ะคนที่ร่างจริงๆคือกรรมาธิการผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ
3: ครับ
2: ไม่ใช่ว่าสสร.แล้วตอนนั้นสสร.เนี่ยมาจากแต่งตั้งทั้งหมดเลยนะจากนั่นอ่ะคณะจากคณะนั้นอ่ะ
3: ค
2: ือสิ่งต่างๆเราผ่านมาได้เยอะแล้วนะรัฐธรรมนูญก็มีมา20กว่าฉบับแล้ว
3: ครับ
2: ก็ต้องติดตามดูฉบับนี้ในยุค AI โลกาภิวัตน์เนี่ยมันจะเป็นยังไง
3: ค
2: ือมันต้องมีการปรับแหละเพียงแต่ว่าปรับมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องดูภายในปี2ปีเนี่ยเราน่าจะได้เห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่น่าจะได้เห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ส่วนประชาชนก็น่าจะได้ลงประชามติรับไม่รับเนี่ยก็น่าจะห่วงปีหน้าอันนี้คิดเองนะครับ
3: ครับ
2: อ่ะไปดูเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาบ้างครับเห็นเงียบๆไปนะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยนะฮะกล่าวภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ว่าวันนี้มีหลายวาระที่ประชุมเห็นชอบทั้งเรื่องในการใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ที่มีการจัดตั้งศูนย์ Entry Drone นะฮะผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามฮะได้มีรายงานนะครับไม่รู้รายงานมาจากไหนเหมือนกันนะฮะ
3: ครับ
2: จากกระทรวงข่าวลือหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันบอกว่ารถถังฝั่งกัมพูชาประชิดแนวชายแดนว่าจริงไหม
3: ครับ
2: คุณอนุทินบอกเลยฮะไม่
3: ม
2: ีนะครับ
3: ครับ
2: คือทำไมนายกมั่นใจคือถ้ามันมีเนี่ยต้องมีการรายงานจากฝ่ายทหารหรือความมั่นคงเรียบร้อยแล้ว
3: ครับ
2: ท่านถึงมั่นใจบอกว่าไม่มีเพราะคนก็ตั้งข้อสังเกตว่านายกรู้ได้ไง
3: ครับ
2: ก็ไม่มีรายงานเนี่ยฮะไม่มีนะก็คือไม่มีแน่นอน
3: ครับ
2: นะฮะผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าส่วนรถถังล็อตที่2ที่ทางการจีนส่งให้กัมพูชาได้รับรายงานแล้วหรือไม่นายกก็บอกว่าการที่กัมพูชาจะทำอะไรในดินแดนของเขาเนี่ยเราไปยุ่งไม่ได้หรอกนะครับ
3: ครับ
2: เราเฝ้าระวังชายแดนของเราอย่างเต็มที่มีความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ใครมารุกรานอำนาจอธิปไตยของเราย้ำว่าตรงนี้มีความมั่นใจอยู่ในดินแดนของเขาอยู่ในบ้านของเขาเราไม่มีสิทธิ์ไปรับรู้รับทราบอะไรทั้งสิ้นพูดง่ายๆไม่เกี่ยวกับเรา
3: ครับ
2: นะฮะก็เหมือนกับที่เรามีเรื่องภายในของเราเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เขามายุ่งฉันใดฉันนั้นนี่ผมพูดเองนะฮะ
3: ครับ
2: คืออธิปไตยของใครก็ของมันนะฮะส่วนกัมพูชาจะใช้สถานการณ์ที่คนไทยอยู่ในห้วงของความโศกเศร้านายกถามว่าคุณรู้ได้ยังไง
3: ครับ
2: นะฮะอันนี้คือผู้สื่อข่าวก็ถามไป
3: ครับยืนยันว่าตอนนี้ในส่วนของชายแดนไม่มีรถถังประชิดนะครับแล้วก็ในส่วนของบริเวณชายแดนก็คือยังปลอดภัยนะครับไม่ได้มีการประชิดมีการสู้รบกันแต่อย่างใด
2: ส่วนในเรื่องที่กัมพูชาได้รถถังมาจากจีนมันเรื่องของเขาไม
3: ่
2: ใช่เรื่องของเรา
3: เป็นความมั่นคงในประเทศของเขาไปนะไม่ได้เกี่ยวกับเรานะครับก็เป็นคำยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับพวกเราสองคนต้องลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
2: สมพลชูเวศสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการแสดงความยินดีสหรัฐอเมริกากับอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ประเท ไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่นสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย
7: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
5: ระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการแสดงความยินดีสหรัฐอเมริกากับอิหร่านบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง
10: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการว่าประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหรัฐอิสลามอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมสิ้นสมบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานและโอมานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจารวมถึงความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการใช้การทูตเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อตกลงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติจะนำไปสู่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกฝ่ายเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคและความมั่นคงของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรตั้งวอลลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
11: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญสร้างความกังวลในหลายพื้นที่ทั่วไทยโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำสำคัญภาพรวมปัจจุบันมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างชัดเจนทั้งเกิดฝนตกน้อยกว่าค่าปกติปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและเกิดฝนทิ้งช่วงมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนมีปริมาณน้อยกว่าปกติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งจะมีผลกระทบต่อพืชผลที่ใช้น้ำมากเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้จัดตั้งวอลลุ่มโดยมีมาตรการเชิงรุกและทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเช่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8ศูนย์ทั่วประเทศเฝ้าระวังและเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเตรียมเครื่องบินพร้อมปฏิบัติการ26ลำการจัดการแหล่งน้ำดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมพร้อมสำหรับฤดูฝนหน้าและเร่งปฏิบัติการในพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อลดความเสียหายต่อพืชผลของเกษตรกรทั้งนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีความพร้อมและจะเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เกษตรกรสามารถขอความช่วยเหลือผ่านอาสาสมัครฝนหลวงที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 อัตราหรือทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงได้ทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
5: วุฒิสภาเตรียมพิจารณารายงานสำคัญ3ฉบับทั้งการบูรณาการพลังงานไฮโดรเจนปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจ
12: การประชุมวุฒิสภาวันนี้เวลา 9:30 นที่ประชุมมีวาระพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่พิจารณาเสร็จแล้วจำนวน3เรื่อง ได้แก่การบูรณาการการใช้พลังงานไฮโดรเจนในฐานะนวัตกรรมพลังงานสะอาดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคตแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยโดยศึกษากรณีจังหวัดสมุทรสาครรวมถึงบทบาทของระบบประกันภัยสุขภาพภาคสมัครใจต่อความยั่งยืนของระบบสาธารณสุขไทยนอกจากนี้ยังมีวาระเสนอใหม่ได้แก่ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญในคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มเติมวาสนาตระเกตรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
4: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ในหนึ่งวันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
14: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
16: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
17: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
16: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
17: ้เฮ้ย
16: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
18: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
17: ขับขี่มีสติ
16: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการ

ซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดี

0: าศโดยประมาณห่วงใยทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจร
1: เอาละครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ในไลฟ์สดของเราด้วยนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกของเรานะครับผมก็วันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับดิววัสุวัสุรัตน์วีรัสไสนะครับแล้วก็พี่ๆทีมงานสวทภูเก็ตนะครับเช่นเคยนะครับเราก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับข้อพบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้เป็นประจำนะครับทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ 9:10 ถึง 10:00 นะครับผมก็วันนี้เราก็จะพาทุกท่านนะครับผมไปพบกับทริคดีๆแล้วก็สาระน่ารู้นะครับรวมถึงสิ่งที่ทุกท่านควรจะรู้กับการสัญจรบนท้องถนนที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองนะครับเอาละครับพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกกันต่อนะครับ
2: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีแค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
3: ้เฮ้ย
2: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
4: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้านขับขี่มีสติ
2: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: อันตรายบนท้องถนนไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางเพิ่มความปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและเพื่อนร่วมทางเตรียมพร้อมร่างกายตรวจเช็คเส้นทางตรวจสอบสภาพพาหนะปฏิบัติตามกฎจราจรคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกไม่ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับขับไม่โทรช่วยลดไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขับขี่ปลอดภัยห่วงใยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกนะคะ

ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังและผู้ชมนะครับผมที่อยู่กับเราในวันนี้ช่วงสายของวันนี้นะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับผมวันนี้นะครับนำทริคดีๆมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านอีกแล้วครับครั้งนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับยางของเรานี่แหละว่าถ้าเมื่อเราขับรถยนต์ของเราเนี่ยไปสัญจรตามที่ต่างๆแล้วเกิดปัญหาหรือว่าเขาเรียกว่าอุบัติเหตุขึ้นที่เกี่ยวกับยางนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็วันนี้ก็จะมีใน2เรื่องด้วยกันก็คือยางแบนแล้วก็ปัญหายางรั่วครับถ้าท่านผู้ฟังและผู้ชมนะครับที่ฟังรายการเราอยู่แล้วพบเจอปัญหายางแบนขณะรถวิ่งอยู่นะครับผมก็ต้องระมัดระวังกันมากๆเลยนะครับการขับขี่ทางไกลนะครับหากผู้ขับขี่ประสบเหตุยางรถแบนในขณะที่รถวิ่งอยู่เนี่ยรวมถึงรถเกิดอาการผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดเจนก็ตัวอย่างนะมีการทรงตัวแย่ลงหรืออัตราการเร่งอืดหรือพวงมาลัยดึงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับขออย่างแรกเลยนะครับผมให้ทุกท่านคุมสติและห้ามตกใจนะครับผมหรือที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยหลังจากที่เราคุมสติอยู่และห้ามตกใจแล้วเนี่ยห้ามเหยียบเบรกกระทันหันเด็ดขาดนะครับควรตั้งสตินะครับแล้วก็พยายามบังคับพวงมาลัยให้มันคงค่อยๆแตะเบรกซ้ำๆใช้คำว่าค่อยๆแตะซ้ำๆนะครับเพราะถ้าเราเหยียบเบรกโดยกระทันหันเนี่ยอาจจะทำให้รถเสียหลักได้นะครับผมการที่เราจะต้องแตะเบรกซ้ำๆช้าๆเนี่ยแล้วก็เบาที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นการการอัตราเสียในการที่จะให้รถพลิกคว่ำหรือว่ารถสะบัดนั่นเองนะครับถ้าเราค่อยๆแตะไปเรื่อยๆนะครับผมอย่างเบาๆจนรถหยุดได้เองนะครับเมื่อยางรถยนต์รั่วหรือว่าแบนเนี่ยไม่ควรขับรถปวดยางไปเพื่อหาอู่หรือว่าหาช่างซ่อมนะครับเพราะว่าจะทำให้ขอบกระทะล้อนะครับผมกดลงแบนแก้มยางจนทำให้แก้มยางเสียนั่นเองนะครับควรจะจอดรถเพื่อเปลี่ยนอะไรก่อนอะไรสำรองหรือถ้าไม่มีอะไรสำรองนะครับให้จอดรถแล้วก็ให้หาเขาเรียกยังไงให้อู่รถนะครับผมนำรถลากมาหรือว่านำมาเปลี่ยนเป็นอะไรสำรองก่อนเพื่อที่จะครับนะครับผมไปที่อู่รถนั่นเองนะครับซึ่งถ้ายกเว้นว่าในกรณีที่แบบไม่ไหวแล้วจริงๆรอบข้างทางมืดมากอะไรเงี้ยครับอันรู้สึกว่ามันมีอันตรายก็อาจจะยอมบดไปได้นะแต่ว่ารถเราก็จะเสียหายอย่างมากเลยแหละก็ต้องตัดสินใจเลื่อนนะครับว่าให้เหมาะสมกับกรณีต่างๆแล้วก็สถานการณ์ต่างๆนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีปกติเนี่ยครับผมอย่างเหมือนแบบเราขับอยู่ในภูเก็ตเนี่ยช่วงกลางวันที่มีรถพลุกพล่านอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้จอดรถข้างทางดีกว่านะครับผมอย่าบดนะครับผมเพื่อให้รถของเราไม่เสียหายด้วยนะครับแล้วก็ไม่ให้สร้างความเสียหายต่อพื้นถนนเองด้วยนะแล้วก็อาจจะถ้าเราบดไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับผมต่อคนที่ร่วมทางนะครับถัดมานอกจากเรื่องของยางแบนนะครับผมยังจะมีปัญหาอีกอย่างนึงเลยที่ส่วนใหญ่คนมักจะเจอก็คือปัญหายางรั่วนะครับผมมันต่างกับยางแบนนะครับหลายๆคนคงสงสัยนะครับว่าแล้วยางแบนต่างจากยางรั่วยังไงนะครับผมตอนนี้ผมนั่งหาข้อมูลเนี่ยก็บอกเลยว่ามึนไปหมดเหมือนกันนะครับความแตกต่างนะครับก็คือยางแบนเนี่ยให้เรานึกถึงล้อรถที่แบนราบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือไม่มีลมอยู่เลยนะครับแต่ปัญหายางรั่วในที่นี้ก็คือเหมือนให้นึกถึงว่ารถล้อรถของเราเนี่ยโดนตะปูแทงเข้าไปลมค่อยๆออกช้าๆก็คือยังอ่อนแบบเขาเรียกไงยังมีลมอยู่ด้านในอะครับแต่ว่าก็ยังที่จะสามารถขับต่อไปได้นะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับผมหากผู้ขับขี่ประสบปัญหายางรั่วขณะขับขี่หรือขณะขับรถอยู่เนี่ยครับผมก็สามารถซ่อมแซมได้โดยการปะยางนะครับผมแต่ได้เฉพาะในส่วนหน้ายางที่สัมผัสกับถนนเท่านั้นนะครับอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับว่าให้ปะได้เฉพาะส่วนที่เป็นส่วนด้านนอกนะครับผมเพราะว่ายางเราจะมียางด้านในยางด้านนอกนะครับก็ให้ช่างเขาดูได้นะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับไม่ควรจะปะยางบริเวณแก้มยางครับซึ่งยางอาจจะระเบิดได้ง่ายนะครับผมเนื่องจากไม่มีโครงสร้างของชั้นผ้าใบแล้วก็เส้นลวดนะครับยางที่จะปะหรือซ่อมได้นะครับควรมีความลึกของดอกยางเนี่ยไม่ต่ำกว่า2มิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็ควรจะกว้างไม่เกิน6มิลลิเมตรซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับผมส่วนใหญ่ช่างก็จะมีความรู้อยู่แล้วแต่ให้เราเน้นย้ำไปอีกทีนึงก็ได้ครับเพื่อให้แสดงว่าเราเนี่ยมีความรู้นะครับว่าสิ่งไหนที่ควรจะทำแล้วไม่ควรจะทำเพราะว่าเราก็ไม่รู้อีกแล้วครับว่าช่างท่านไหนบ้างที่จะทำตามรูปแบบที่สมควรหรือว่าเหมาะสมนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือ
สิ่งสำคัญในเรื่องของการปะยางเนี่ยไม่ควรที่จะปะยางเกิน2ครั้งบนยางเส้นเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่ควรจะปะยางในการในบริเวณที่ซ้ำรอยเดิมนะครับส่วนกรณีที่ได้ยินเสียงดอกยางบิดตัวให้สันนิษฐานไว้เลยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับว่าเป็นเสียงที่เกิดจากการบิดตัวไม่สัมผัสถนนของดอกยางบางส่วนครับซึ่งมักจะเกิดขึ้นในขนาดเลี้ยวโค้งแต่ถ้าหากรุนแรงถึงขั้นหน้ายางลื่นไหลเนี่ยต้องรีบนำเข้าอู่หรือศูนย์ซ่อมรถเลยนะครับเพื่อตรวจสอบโดยด่วนเลยว่ายางของเรามีความผิดปกติตรงไหนอีกนะครับผมก็เพื่อความปลอดภัยของตัวทุกท่านเองนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับผมว่ายังไงอันนี้ไม่ได้แช่งนะแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนเป็นสิ่งที่เขาเรียกในอุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดแบบบนท้องถนนเนี่ยก็จะมาจากเรื่องพวกนี้แหละครับยางแตกยางรั่วนะครับผมความผิดปกติจากยางของเรานี่แหละครับที่มักจะสร้างปัญหาให้เราอยู่เสมอนะครับผมเอาละครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับยังเป็นเรื่องของยางอยู่เหมือนเดิมครับผมอยากจะพยายามนำเสนอในเรื่องนี้มานานมากเพราะตัวผมเองอ่ะก็ได้ใช้สิ่งนี้เหมือนกันนะครับก็คือลมยางไนโตรเจนนะครับผมก็ในปัจจุบันนะครับมีเจ้าของรถนะครับผมหลายๆรายเลยนะครับผมที่นิยมเติมลมด้วยก๊าซไนโตรเจนนะครับซึ่งตัวอย่างที่ผมบอกไปตัวผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งเป็นก๊าซที่มีโมเลกุลนะครับผมใหญ่กว่าแล้วก็มีความไวในการเกิดปฏิกิริยาน้อยกว่าก๊าซออกซิเจนครับเมื่อใช้เติมเข้าไปในยางรถยนต์เนี่ยแทนอากาศปกติแล้วนะครับจะมีข้อดีคือการซึมออกของลมยางจะลดลงจึงไม่ต้องเติมลมยางบ่อยๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็ช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของโครงยางแล้วก็กระทะล้อนั่นเองรวมไปถึงนะครับยังคงความนุ่มนวลของยางแม้วิ่งระยะทางไกลนั่นเองนะครับเนื่องจากการขยายตัวของก๊าซไนโตรเจนนะครับตามส่วนข้อเสียอีกอย่างนึงที่เป็นเรื่องหลักๆเลยนะครับเป็นข้อเสียที่ทำให้หลายๆคนคิดหนักว่าจะเติมหรือไม่เติมดีนะครับก็คือเรื่องของราคาในการเติมนั่นเองนะครับถ้าเราเติมอากาศปกติเนี่ยเราแวะไปที่ปั๊มใดปั๊มหนึ่งที่มันจะมีแบบจุดสเตชันบริเวณที่สามารถเติมลมยางได้ฟรีก็มีเยอะถูกไหมครับแต่ลมยางไนโตรเจนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องเสียเงินนะครับผมเพิ่มเติมนั่นเองนะครับเป็นเรื่องหลักเลยแหละที่จะทำให้คนตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้นะครับแต่ส่วนตัวของผมเองนะครับมองว่าการที่เราเสียเงินซึ่งอาจจะอยู่ประมาณ 2-300 นะครับผมต่อเดือนแต่แลกกับความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็การลดภาระการที่จะต้องมานั่งซ่อมยางหรือว่าซ่อมโครงกระทะล้อเนี่ยผมว่ายังไงก็คุ้มกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าปลอดภัยด้วยนี่คือสิ่งที่เราพยายามเน้นย้ำมาตลอดกับรายการของเราตามชื่อสโลแกนของรายการเลยนะครับสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเห็นไหมครับยังไงนะครับผมความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงเป็นสิ่งแรกอยู่เสมอเมื่อเราได้จับพวงมาลัยรถเมื่อเราได้ค่อมขึ้นรถจักรยานยนต์ของเรานะครับก็นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ควรจะคำนึงถึงอยู่เสมอนะครับเอาละครับพูดมาแต่เรื่องยางรถนานมากแล้วจริงๆก็พักกันสักครู่ดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะเอาความรู้อีกสักเรื่องสองเรื่องมาให้ทุกท่านกันนะครับพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงที่สองนะครับ

0: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เฮ้ยๆขับรถเบาๆหน่อยสิวะถ้ารีบแบบไม่ทันแต่เมื่อวานเลยอะ
4: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเรา
3: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เน
4: า
3: ะ
4: อย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
5: ประมาทแ

เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับผมกลับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกช่วงที่2นะครับซึ่งช่วงนี้ก็ยังอยู่กับเรื่องน่ารู้ต่างๆนะครับที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถสัญจรไปยังพื้นที่ต่างๆได้อย่างปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตของเรานี่แหละครับเอาละครับในเรื่องแรกนะครับผมก็จังหวัดภูเก็ตของเรานะครับถนนหนทางเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆถูกไหมครับแต่ในบางพื้นที่ก็อาจจะมีจุดที่เขาเรียกว่าพื้นถนนที่ไม่สมบูรณ์นะครับเลยอยากจะนำทริคดีๆนะครับในเรื่องของการขับรถบนถนนที่พื้นถนนไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับหากที่เรานะครับจะต้องขับรถผ่านเส้นทางต่างๆที่ไม่สมบูรณ์นะครับหรือบริเวณผิวทางที่มีความขรุขระนะครับผมให้ยกตัวอย่างนะครับก็คือเหมือนบริเวณที่เราขับบนถนนหนทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับผมเราจะต้องไม่ใช้ความเร็วสูงหรือจะต้องไม่หยุดรถกระทันหันนะครับเมื่อขับบนพื้นที่บริเวณนั้นนะครับเพราะว่าผิวทางที่ขรุขระอาจจะทำให้รถเสียการทรงตัวได้นะครับผมแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับแล้วถ้าหากเราต้องขับผ่านไหลทางที่สุดก็ไม่ควรที่จะขับแซงรถบนไหลทางเช่นกันนะครับเพราะว่าจะทำให้การจราจรนั้นติดขัดแล้วก็ทำให้อาจจะเกิดการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมจากการแซงกันเองนะครับนอกจากนี้นะครับไหลทางที่ชำรุดก็อาจจะทำให้รถเสียการทรงตัวได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ถลายลงข้างทางได้ง่ายมากยิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าพื้นถนนที่ไม่สมบูรณ์นอกจากจะพูดถึงในเรื่องของความขรุขระความเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วเนี่ยยังพูดได้ถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือถนนที่มีการตีเส้นไม่ชัดเจนนะครับง่ายๆก็คือนึกถึงเส้นแบ่งเลนนะครับผมสีจางลงหรือมองไม่ออกตีทับกันไปมาอย่างนี้ครับก็จะทำให้เราเขาเรียกว่าเกิดความสับสนในการขับขี่ได้นะครับผมหากเกิดกรณีแบบนี้นะครับผู้ขับขี่ควรจะใช้ช่องทางของตนเองโดยให้เรามองไปที่ไหล่ทางครับยึดไหล่ทางเป็นแนวในการขับแล้วก็ควรจะขับด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมก็ต้องระวังรถที่วิ่งสวนทางมาด้วยแล้วก็รถที่ขับคล่อมเลนนั่นเองนะครับก็ให้เรานึกภาพเหมือนเป็นลู่วิ่งอ่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับให้ยึดด้านซ้ายสุดเป็นหลักนะครับผมแล้วก็พยายามสังเกตนะครับว่ารถ1คันน่ะจะอยู่ได้กี่เลนในบริเวณนั้นนะครับผมก็ให้กะเอาเองง่ายๆนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังนั่นเองขับช้าๆก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมในการขับขี่ถ้าเราเกิดความไม่มั่นใจในเส้นทางนะครับการขับช้าๆถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะนำมาฝากทุกท่านกันนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็มองว่าเป็นเรื่องที่เครียดยังไงดีใกล้ตัวแต่ก็ไม่ได้สนใจนะครับผมเป็นสิ่งที่เราควรจับเขาเรียกว่าสลักไว้ในหัวใจในความคิดเลยนะครับว่าการขับรถบนถนนที่ไม่มีความสมบูรณ์เนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายที่เราคาดไม่ถึงได้เช่นกันนะครับเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะครับผมแต่ว่าในวันหนึ่งที่เราดวงเราอาจจะซวยนะครับผมก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้จากการที่เรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปนะครับเอาละครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับผมเป็นประเด็นที่บอกเลยว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาช่วงประมาณต้นปีของเรานะครับไม่ต้นปีสิกลางๆปีของเรานี่แหละเกิดเหตุการณ์ที่สะเทือนสลดใจกับเราทุกคนเลยนะครับในเรื่องของที่มีเหตุการณ์รถไฟคืออุบัติเหตุที่ชนรถเมย์นะครับผมวันนี้ผมจึงอยากจะนำเคสนี้นะครับมาเป็นอุทาหรณ์แล้วก็นำทริคต่างๆแล้วก็ความเข้าใจในการขับรถที่จะต้องข้ามจุดตัดของรถไฟนะครับมาให้ทุกท่านทราบว่าจริงๆแล้วเราควรจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อเราเจอจุดตัดของรถไฟกับทางถนนของเราที่กำลังขับอยู่นะครับการขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟนะครับที่ไม่มีแผงกั้นแล้วก็ไม่มีสัญญาณเสียงระวังรถไฟผู้ที่ขับขี่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยตัวเองเป็นพิเศษเลยนะครับควรจะชะลอความเร็วและหยุดรถห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรนะครับจะถือว่าเป็นระยะที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่โดนลมของรถไฟที่กำลังวิ่งผ่านนะครับดูดนะครับผมถ้าเรานึกถึงเวลาเรามายืนอยู่ข้างถนนนะครับแล้วมีรถเมล์หรือว่ารถคันใหญ่ๆเนี่ยขับผ่านด้วยความเร็วเราจะรู้สึกถึงแรงลมที่แบบ
พัดเราแรงมากๆนะครับผมแล้วก็จะดูดเราเข้าหาตัวรถนั่นแหละครับสิ่งนี้ก็เหมือนกันครับผมยิ่งรถไฟที่มีมวลเขาเรียกว่ามวลขนาดของรถไฟในใหญ่แล้วก็ความเร็วที่เร็วมากๆด้วยนี่แหละครับจะทำให้รถของเราอาจจะถูกดูดเข้าไปใกล้ๆรถไฟนะครับและจังหวะนั้นนะครับถ้ารถของเรามีส่วนใดส่วนหนึ่งของรถของเราเนี่ยไปกระแทกกับรถไฟนี่แหละครับจังหวะนั้นคือจังหวะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมอาจจะถึงขั้นพลิกคว่ำหรือว่ามีประกายไฟเกิดขึ้นทำให้รถมีไฟลุกท่วมได้เลยนะครับผมก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนนะครับท่านผู้ฟังทุกผู้ชมคงไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองถูกไหมครับผมเพราะฉะนั้นครับก็คือเป็นสิ่งที่เราควรจะระมัดระวังอยู่ให้ห่างนะครับผมจากบริเวณทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรนะครับถ้าใครนึกไม่ออกว่า5เมตรระยะประมาณไหนนะครับผมให้ลองนึกถึงเหมือนเรานอนเรียงกันแบบแนวยาวอะครับผมจากหัวต่อด้วยเท้าอย่างเงี้ยครับ2คนครึ่งประมาณนั้นนะครับผมค่าเฉลี่ยของความสูงของคนนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับเป็นจุดที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับผมก็เป็นระยะปลอดภัยนะครับซึ่งอีกเรื่องนึงนะครับในส่วนจุดตัดทางรถไฟที่มีแผงกั้นแล้วก็มีสัญญาณเสียงระวังรถไฟนั่นนะครับผู้ขับขี่ก็ควรชะลอความเร็วเช่นกันนะครับแล้วก็ควรจะหยุดรถหลังแผงกั้นเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนะครับไม่ควรที่จะเร่งความเร็วที่จะขับผ่านทางรถไฟเด็ดขาดเลยนะครับเพราะอาจจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้นะครับที่สำคัญนะครับผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟโดยไม่ควรที่จะจอดรถค่อมรางรถไฟเด็ดขาดอันนี้ถือเป็นข้อห้ามข้อเดียวที่รู้สึกว่าจะต้องปฏิบัติตามแบบเด็ดขาดเลยนะครับผมคือห้ามจอดรถคล่อมรางรถไฟเด็ดขาดเลยนะครับเพราะเราอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดอุบัติเหตุอย่างที่เคยมีเคสหนึ่งในช่วงของปี2519ในช่วงของกลางปีนี้นะครับเกิดขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องราวที่เราสลดใจอย่างมากแล้วก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นนะครับผมถือเป็นเคสหนึ่งที่ต้องขออนุญาตยกขึ้นมานะครับผมเป็นอุทาหรณ์จริงๆมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องอีกนิดนึงนะครับผมในเรื่องของรถไฟนี่แหละก็ถ้าเมื่อเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถหรือการเดินนะครับผมถ้าจะต้องข้ามรางรถไฟมันเป็น common sense นะเนาะจะต้องมองซ้ายมองขวาให้แน่ใจก่อนนะครับว่าไม่มีรถไฟผ่านมาอย่างแน่นอนจึงค่อยขับข้ามไปนะครับไม่ว่าบริเวณนั้นจะมีแผงกั้นไม้ลงมาหรือไม่จะมีสัญญาณไฟหรือไม่นะครับผมก็ต้องดูทุกครั้งนะครับผมให้ทำให้เป็นกิจวัตรทำให้เป็นนิสัยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนั่นเองครับเช่นเดิมตามสโลแกนของเราครับสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับผมเอาละครับนี่แหละครับก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากกันในช่วงของช่วงแรกนะครับผมกับช่วงที่สองนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงขับขี่ปลอดภัยใบเดียวทีนะครับก็อย่าลืมกันนะครับในเรื่องของยางรถแบนยางรถรั่วแล้วก็การขับรถบนพื้นถนนที่ไม่สมบูรณ์นะครับให้จำเอาไว้นะครับผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับในทุกกรณีเลยให้เราระมัดระวังอย่างถึงที่สุดนะครับโดยเฉพาะเรื่องการขับรถข้ามจุดตัดรถไฟนะครับผมการที่มีอุทาหรณ์มีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาเป็นตัวอย่างแล้วเราก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นและเราก็คงไม่อยากเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากทุกคนไว้ประมาณนี้นะครับพักกันสักครู่ดีกว่าครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงของขับขี่ปลอดภัยบายDLTครับ

ไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจะปล่อยให้

0: ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังและผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งอยู่ในช่วงของขับขี่ปลอดภัย by DLT นะครับผมก็วันนี้นะครับก็จะนำเรื่องของการตัดแต้มใบขับขี่ผู้ขับรถบรรทุกรถโดยสารแท็กซี่แล้วก็ตุ๊กๆนะครับรวมถึงจักรยานยนต์แล้วก็รถดำจ้างนั่นเองนะครับนี่ก็คือรถสาธารณะทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมการขนส่งทางบกนั่นเองนะครับผมใครนะครับที่ทำงานอยู่ในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีการให้บริการเรื่องของรถโดยสารนะครับผมรถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับรวมถึงรถบรรทุกด้วยเนี่ยก็ต้องฟังในเบรกนี้ดีๆแหละครับว่ามีอะไรที่เข้าแก๊ปเข้าถึงตัวเราบ้างนะครับผมเกี่ยวข้องกับตัวเราเรื่องไหนบ้างก็มาฟังกันเลยครับ
1: การเมาแล้วขับขี่นั้นเป็นตัวการหลักนะครับที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียบนท้องถนนเช่นเดียวกับเหตุการณ์เมาแล้วขับที่เรารวบรวมมาให้ชมต่อไปนี้ครับ
2: เหตุการณ์เมาแล้วขับรายแรกนั้นเกิดขึ้นบริเวณถนนสีหนาถบำรุงอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งจะสังเกตเห็นว่ารถด้านบนจอวิ่งมาตามทางอยู่ดีๆแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุก็เสียหลักพุ่งชนรถที่จอดอยู่ริมถนนเข้าอย่างจังจนทำให้กระเด็นออกไปห่างจากจุดเกิดเหตุถึง100เมตรแต่ยังเคราะห์ดีที่อุบัติเหตุนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับเหตุการณ์ต่อมาเกิดขึ้นช่วงก่อนรุ่งเช้าเมื่อรถขนขยะกำลังขนขยะเพื่อที่จะไปทิ้งที่โรงขยะอ่อนนุชเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งบนถนนพัฒนาการเขตประเวศกรุงเทพมหานครคนขับรถขนขยะเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทางจนหักโค่นลงมาไปเกี่ยวสายไฟฟ้าแล้วทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่นลงมาหลายต้นทำให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างส่วนรถขยะคันเกิดเหตุก็พลิกคว่ำหงายท้องกีดขวางการจราจรทุกช่องทางจากการสอบสวนและตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของคนขับสูงถึง219มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนดถึง4เท่ากรณีอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับรถเรื่องต่อมาเกิดขึ้นบริเวณแยกไฟแดงหน้าวัดประชุมคงคาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีรถยนต์คันก่อเหตุวิ่งมาด้วยความเร็วเสียหลักเข้ามาพุ่งชนท้ายรถติดรอสัญญาณไฟจราจรด้านหน้าต่อกันเป็นทอดๆรวม5คันสาเหตุคาดว่าคนขับเมาเนื่องจากภายในรถคันเกิดเหตุพบกระป๋องเครื่องดื่มตกอยู่2กระป๋องทำให้เมื่อถึงจุดเกิดเหตุไม่สามารถควบคุมรถได้เบรกไม่อยู่จนทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นและทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัสถึง4รายอุบัติเหตุต่อมาเกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ที่ผู้ขี่ได้ไปสังสรรค์และดื่มสุรากับเพื่อนหลังเลิกงานพอมาถึงจุดเกิดเหตุผู้ขับขี่ได้ขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นไปบนทางกลับรถตามระดับถนนพุทธมณฑลสาย4อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครก่อนที่จะเสียหลักพุ่งชนกับแนวขอบกั้นถนนและตัวคนขับตกลงมาจากทางต่างระดับสูงถึง6เมตรเสียชีวิตณจุดเกิดเหตุครับอุบัติเหตุสอนใจผู้ขับรถเกี่ยวกับเรื่องเมาแล้วขับเรื่องสุดท้ายเกิดบนถนนปู่เจ้าสมิงพรายอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อรถยนต์คันเกิดเหตุวิ่งมาจากร้านคาราโอเกะด้วยความเร็วก่อนพุ่งเข้าชนท้ายรถพ่วง18ล้อที่กำลังชะลอความเร็วเพื่อจะเลี้ยวเข้าบริษัทเหล็กบริเวณดังกล่าวกรณีนี้ทำให้ผู้ขับรถยนต์บาดเจ็บสาหัส
1: การเมาแล้วขับรถผสมผสานกับความประมาทขาดสติหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นตัวท่านเองถ้าไม่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็ต้องตกเป็นผู้ต้องหาจากการทำผิดกฎหมายซึ่งมีโทษสูงถ้าทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตรวมทั้งผลลัพธ์ของมันคือผลร้ายที่มาเปลี่ยนชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่มาร่วมชะตากรรมอย่างแก้ไข
0: จะเห็นได้ว่ามีหลายๆเคสเลยนะครับที่เกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับซึ่งก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปแต่จุดร่วมเดียวกันเลยก็คือเป็นการเมาแล้วขับนะครับผมซึ่งการเมาแล้วขับเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีความร้ายแรงหลากหลายระดับนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เรารับรู้กันก็คือเป็นความรุนแรงที่ค่อนข้างจะมากแล้วก็มักจะเกิดการสูญเสียอยู่เสมอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสูญเสียจากฝั่งของเราเองจากผู้ขับขี่หรือเป็นการสูญเสียจากผู้ที่ร่วมใช้รถใช้ถนนนะครับถ้าเราไม่อยากเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เหล่านี้นะครับผมก็แนะนำว่า อย่าพยายามดื่มแล้วขับดีกว่านะครับถ้าจะดื่มจริงๆควรจะใช้รถสาธารณะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่รถรับจ้างจักรยานยนต์นะครับแต่ถ้าเรากลัวเรื่องความปลอดภัยในเรื่องอื่นก็อาจจะไปกับเพื่อนรู้ใจนะครับผมที่สามารถควบคุมตัวเองได้หรือว่าไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์แต่ไปร่วมสนุกกันเนี่ยก็อาจจะรบกวนไหว้วานนะครับผมให้เพื่อนๆของเรานี่แหละครับช่วยขับรถพาเราไปส่งหน่อยนะครับก็เป็นการขอร้องกันดีกว่านะครับผมเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับไว้ในเรื่องของการขับขี่ไม่เมาแล้วขับนะครับผมฝากไว้ประมาณนี้เนาะในวันนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับตามสโลแกนเช่นเดิมเลยสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับเอาล่ะวันนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้นะครับเป็นประจำในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีครับเวลา 9:10 นถึง 10:00 นนะครับโดยประมาณนะครับผมทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับผมวสุรัตน์วีระไสน้องดิวสุนะครับแล้วก็พี่ๆทีมงานโสทภูเก็ตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกมากๆเลยนะครับผมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ท่านยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
1: อืมไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
2: ผมก้าวตกเรือครับ
1: แล้วไอ้คนที่2ล่ะ
3: ผมโดนมีดแทงครับ
1: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
3: จะไม่รู้อ่ะ
1: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
3: ินเหล้า
1: แล้วยังไงต
3: ่อก็ขับรถกลับบ้าน
1: แล้วยังไงต
3: ่อไม่รู
0: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงการคลังเสนอมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กระทรวงการคลังเสนอมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าร่วมความตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนจะออกเดินทางไปสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในเวลา 15 นาฬิกาสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีมีวาระที่น่าสนใจอาทิกระทรวงการคลังเสนอร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรการป้องกันการจัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศรวมถึงการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬากระทรวงพลังงานเสนอร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียกระทรวงการต่างประเทศเสนอแผนการหารือกับรัสเซียฉบับที่6และเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันในไทยผ่านมหาวิทยาลัยอมตะผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าปรับแผนการตลาดและเสริมสภาพคล่องทางการเงินเร่งฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
7: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารพนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าและสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโคนมของไทยว่าได้ติดตามความคืบหน้าและร่วมวางแผนกลยุทธ์ร่วมกับคณะผู้บริหารอสค.โดยเน้นย้ำไปที่การติดตามแผนการตลาดและแผนบริหารจัดการด้านการเงิน ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนะและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นระยะกลางเพื่อนำไปปรับปรุงและเพิ่มเติมในแผนฟื้นฟูด้านการตลาดมุ่งเน้นให้การดำเนินงานขององค์กรมีความรัดกุมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตนมของอสค.ที่ได้การรับรองมาตรฐานสากลอีกด้วยทั้งนี้ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอสค.อย่างเต็มที่ซึ่งนโยบายสำคัญที่จะเร่งผลักดันคือการสร้างรายได้เพิ่มเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินซึ่งจะช่วยให้อสค.สามารถดำเนินกิจการและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมการรับมือฤดูฝนมั่นใจจะสามารถบรรเทาความเสียหายและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนได้
8: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือหน้าฝนโดยได้ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนผ่านช่องทางต่างๆขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามตรวจสอบอาคารสิ่งก่อสร้างป้ายโฆษณาและไม้ยืนต้นที่ไม่มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันการพังทลายเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรอุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนทันทีรวมถึงสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบแนวทางปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยเพราะแม้ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่การเตรียมการป้องกันจะสามารถบรรเทาความเสียหายและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนได้นอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากเกิดสถานการณ์ภัยที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ขอให้เร่งสำรวจความเสียหายให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขไม่ให้กีดขวางพื้นที่สาธารณะและซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยด่วนและดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
11: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
13: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
14: โอ้ยสายแล้วสายแล้ว
13: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
14: ้เฮ้ย
13: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
15: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
16: ขับขี่มีสติ
13: ชีวิตปลอดภัย
17: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: พ่อเราเป็นทหารบังบังบังบังพ่อเราเก่งกว่าพ่อเราเป็นหมอ
19: พ่อฉันน่ะเหรอติดเหล้าเมากลับมาตีกับแม่ทุกวันเลยตอนนี้เราลำบากพ่อป่วยหนักเพราะพิษสุราไม่รู้จะทำยังไงดีช่วยฉันด้วยเถอะ
20: สุราเป็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควรเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของอุบัติเหตุการจราจรสุราก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรง

1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยื่นยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวท.พังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวท.ตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.กระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวท.ระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวท.ภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวท.ภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวท.ภูเก็ต

0: วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจนถึงสุขสายแบบนี้นะคะ10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีรวมถึง Facebook Live ด้วยเพจสวทภูเก็ต Radio นะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันค่ะวันอังคารที่16มิถุนายน2569นะคะเช่นเดิมอยู่กับนุริวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมข่าวสาร2ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะรวมถึงผลงานเพลงนะคะแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปฟังในส่วนของสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนที่4กับตอนที่มีชื่อว่ายุติธรรมนำสุขเดี๋ยวกลับมากับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันค่ะเติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระ

0: งข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการนะคะกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนเรามาดูในส่วนของงานสำคัญประจำวันของรัฐบาลเมื่อวานนะคะข้อมูลนะเมื่อวาน15 มิถุนายน 2569กันนะคะซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัด60-40ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารค่ะโดยมีดร.เอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมในพิธีนะคะนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ5บูธด้วยกันประกอบไปด้วยบูธที่1 AI นกกระซิบของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบูธที่2เป็นของบริษัท Grab Taxi ประเทศไทยจำกัดนะคะบูธที่3ก็เป็นบริษัทไลน์แมนประเทศไทยจำกัดบูธที่4เป็นบริษัทเพอร์เพิลเวนเจอร์สจำกัดนะคะก็เป็นในส่วนของโรบินฮูดนั่นเองแล้วก็บูธที่5เป็นบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดนะคะพร้อมกล่าวสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้โอกาสนี้ในการรีสกิลแล้วก็อัพสกิลนำ AI มาปรับใช้บริการมาปรับใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจค่ะเบื้องต้นก็พบว่าสามารถที่จะเพิ่มยอดขายเฉลี่ยแล้วอยู่เฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง5เท่าด้วยกันแล้วก็คาดว่าจะช่วยปรับฐานรายได้ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นได้2เท่าหลังจากจบโครงการแล้วนะคะทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการผ่านแอปเป๋าตังได้ตั้งแต่เมื่อวานก็คือ15มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569ค่ะนายณพินทร ศรีสรรพางนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ครั้งที่1ภายใต้โครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยของเรามี SME กว่า 3.28 ล้านรายมีการจ้างงานสูงถึง 13.60 ล้านคนค่ะรัฐบาลจึงผลักดันความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสสวในการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่15-16 มิถุนายน 2569ค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่แรกจากแผนงานทั้งหมด6ครั้งทั่วประเทศรองรับผู้เข้าร่วมกว่า300กิจการด้วยกันนะคะผ่านสิทธิประโยชน์พิเศษเพื่อลดต้นทุนได้แก่สนับสนุนค่าธรรมเนียมยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุดกิจการละ 3,000 บาทบริการ Fast Trackจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน3เดือนพร้อมโซนให้คำปรึกษาแบบครบวงจรนะคะจากพันธมิตรสสว.มีอย.แล้วก็มี SME D Bank ด้วยนะคะก่อนต่อยอดสู่กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจร่วมกับกลุ่ม Modern Trade ห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านค้าส่งค้าปลีกเพื่อสร้างความเข้มแข็งความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ให้นายเปอร์งีรันฮาจีซาฮารีบินเปอร์งีรันฮาจีซันเลนะคะเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสสลามประจำประเทศไทยก็เมื่อวานนี้นะคะได้เข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่และเกษียณอายุราชการค่ะโดยมีนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะแล้วก็มีทางด้านของนายเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเข้าร่วมด้วยซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการหารือข้อราชการ2ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1ก็คือเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารพลังงานและอุตสาหกรรมฮาลาลไทยเสนอแนวทางนะคะในการนำข้าวปุ๋ยยูเรียที่เปลี่ยนจากก๊าซธรรมชาติของบรูไนเพื่อลดต้นทุนให้กับเกษตรกรไทยประเด็นที่2ก็จะเป็นเรื่องของการผลักดันข้อตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยบรูไนที่พร้อมให้ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้ง2ประเทศนั้นลงนามค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกทางธุรกิจโอกาสนี้เอกอัครราชทูตบรูไนก็ได้มอบกริชเป็นของที่ระลึกและก็นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบเครื่องเบญจรงค์ พร้อมกับสิ่งของตามคติความเชื่อไทยเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งของมีคมนะคะเพื่อมิตรภาพที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่1ทับ2569นะคะที่ประชุมได้พิจารณาแล้วก็เห็นชอบ2เรื่องด้วยกันคือเรื่องที่1แนวทางการขับเคลื่อนปภิญญามารเกตนะคะก็มีการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการทั้ง8คณะนำไปบูรณาการขับเคลื่อนแล้วก็ในส่วนของเรื่องที่2ก็จะเป็นร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่17ภายใต้แนวคิดที่ว่าปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบผลของการถอดบทเรียนเทศกาลสงกรานต์2569เพื่อกำหนดประเด็นเร่งด่วนแก้ไขในปี2570ก็คือเรื่องของการจำกัดความเร็วชุมชนปรับปรุงจุดกลับรถอันตรายตั้งด่านชุมชนแล้วก็การจัดสนนิ่งเล่นน้ำนั่นเองค่ะมาดูทางด้านของกระทรวงคมนาคมกันบ้างค่ะนายสิริพงษ์อังคะสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสหภาพแรงงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะก็ได้มีการรับข้อเสนอ2ประเด็นด้วยกันก็คือประเด็นที่1ขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีอุดหนุนรายได้ส่วนที่ขาดจากการบริการที่ราคาต่ำกว่าต้นทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพองค์กรนะคะส่วนข้อที่2ประเด็นที่2ข้อเสนอนะคะประเด็นที่2ก็คือขอให้จัดสรรงบลงทุนจัดซื้อที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์สำหรับทำอู่จอดรถแทนการเช่าพื้นที่ที่มีภาระค่าเช่าสูงค่ะมอบหมายให้ทางขสมกทำหน้าที่บรรเทาภาระค่าครองชีพการเดินทางแก่ผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะยืนยันไม่มีนโยบายลดจำนวนพนักงานในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ระบบรถโดยสารไฟฟ้ากำชับให้ยกระดับมาตรฐานบริการและความปลอดภัยโดยนำระบบเทคโนโลยีแอปพลิเคชันและ GPS นะคะมาใช้และให้ทางขนส่งนะคะขอบอแล้วก็ขอสอมอกอร่วมกันวางแผนปรับเส้นทางเดินรถใหม่เพื่อหาพื้นที่จัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานสะอาดนั่นเองค่ะมากันที่ทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบกรณีแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าลัดวงจรระเบิดขณะชาร์จไฟจนเกิดเพลิงไหม้ภายในบ้านพักกำชับให้ทางสคบตรวจสอบที่มาของสินค้านะคะทั้งระบบตั้งแต่ผู้ผลิตผู้นำเข้าแล้วก็ไปจนถึงผู้จำหน่ายค่ะพร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับทางสมอการไฟฟ้าและสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อตรวจสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ลิเธียมและอุปกรณ์ชาร์จในท้องตลาดโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการสั่งห้ามขายสินค้าอันตรายควบคู่กับการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดชอบควบคู่ไปกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพ.ศ. 2551นอกจากนี้ยังได้ออกประกาศเตือนภัยถึงผู้บริโภคนะคะให้ผู้บริโภคนั้นเลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายมอ.ก.และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงขณะชาร์จไฟทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดค่ะมาดูกันต่อที่ทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ ร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงก็มีการให้การต้อนรับนายโอตากะมาซาโตะนะคะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและร่วมหารือข้อราชการในกรอบความร่วมมือทวิภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และซากรถยนต์ตลอดจนความร่วมมือด้านธรณีวิทยาการบริหารจัดการแร่ธรณีพิบัติภัยและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่คุ้มครองทางบกและทะเลให้ได้ร้อยละ30ภายในปีค.ศ.2030นอกจากนี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้มีการแจ้งกำหนดการเยือนประเทศญี่ปุ่นก็คือระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนนี้เพื่อที่จะร่วมประชุมทางวิชาการและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ณพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอินะคะภายใต้ข้อตกลงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พี่น้องร่วมกับพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดจนมีการกำหนดการนำปลัดกระทรวงและคณะเข้าพบหารือกับนายอิชิฮาระฮิโรทากะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่นในวันที่19มิถุนายน2519ณกรุงโตเกียวนะคะเพื่อร่วมส่งเสริมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะหรือว่า SDG นั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะมาติดตามกันต่อถึงทางด้านของกระทรวงมหาดไทยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเมื่อวานนี้ได้เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็นายอำเภอทั่วประเทศนะคะผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล VCS พร้อมประกาศกรอบนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น5พลัสได้แก่พลัสที่1นะคะก็คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้หมุนเวียนเศรษฐกิจฐานรากโอท็อปมิดเยียร์2026ค่ะและโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมสั่งการให้เรียกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนบัตรคนจนเพื่อรักษาศักดิ์ศรีประชาชนรองรับระบบสวัสดิการ30ล้านคนนะคะต่อมา2ก็คือแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดปราบปรามมาเฟียและอันธพาลต่างชาติที่รังแกคนไทย3ค่ะยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างชุมชนเข้มแข็ง4ป้องกันและจัดการภัยพิบัติดูฝนโดยให้ปภ.ถอดบทเรียนน้ำท่วมหัดใหญ่เชื่อมเครือข่ายซัพพลายอาหารทันท่วงทีนะคะแล้วก็5ก็คือปฏิรูปราชการสู่รัฐบาลดิจิทัลภายใต้แนวทางมหาดไทยใสสะอาดบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกปิดชื่อถือพฤติกรรมร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและกำชับให้กวดขันจับกุมการทุจริตสัญชาติและบัตรประชาชนผิดกฎหมายโดยคาดโทษสูงสุดทางวินัยแก่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องและสั่งย้ายออกจากพื้นที่ทันทีค่ะนี่คือในส่วนของงานสำคัญเมื่อวานนะคะประจำวันก็คือเป็นการสรุปงานประจำวันของรัฐบาลข้อมูลก็คือเมื่อวานวันที่15มิถุนายน2569นะคะอันนี้นำมาจากกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาครัฐของกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้มีข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันต่อนะคะมาดูกันต่อค่ะถึงเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อนะคะมาดูเรื่องนี้กันต่อเลยนะคะสำหรับในช่วงแรกของรายการช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนั่นเองมีข่าวดีของไทยมาฝากกันนะคะก็คือวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชซึ่งลุ้นขึ้นทะเบียนมรดกโลกในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมครั้งที่1/2569ติดตามความคืบหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยโดยวัด พระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เตรียมเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคม2569ณนครปูซานนะคะนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนั่นเองก็คาดว่าจะประกาศผลการพิจารณาระหว่างวันที่25ถึง27กรกฎาคม2569ค่ะทั้งนี้หากได้รับการขึ้นทะเบียนก็จะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของไทยทั้งประเทศก็เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมรดกวัฒนธรรมไทยสู่ระดับนานาชาติสำหรับการผลักดันมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาก็อยู่ระหว่างกระบวนการประเมินเอกสารเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะคะซึ่งโดยมีผู้เชี่ยวชาญค่ะที่มีการกำหนดในการลงพื้นที่ตรวจประเมินระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกในปี2570นอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังเห็นชอบในการส่งเอกสารแหล่งพระปรางวัดอรุณราชวรารามอัตลักษณ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไปยังศูนย์มรดกโลกภายในรอบวันที่15กันยายน2569ด้วยนะคะเพื่อเตรียมเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของยูเนสโกต่อไปค่ะมากันที่เรื่องของโครงการไทย AI Passport นะคะนายอนุทินค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันเดินหน้าโครงการไทย AI Passport ชี้ว่าประชาชนรอ AI อยู่ AI ต้องตอบสนองได้ทันทีย้ำชัดว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในแต่มีแต่การทำงานเพื่อประชาชนพร้อมระบุว่าไม่มีความจำเป็นต้องทบทวน TOR เหตุทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีการกล่าวถึงโครงการไทย AI Passport ว่าประเทศไทยนะคะต้องเติบโตไปพร้อมกับโลกเทคโนโลยี AI หากวันนี้ใครเข้าไม่ถึง AI แม้จะไม่ถึงขั้นดับดิ้นสิ้นใจแต่ก็จะกลายเป็นคนล้าหลังและก็ไม่ทันโลกค่ะส่วนที่ฝ่ายค้านนั้นไม่ได้ท้วงติงเรื่องแนวคิดของโครงการแต่ท้วงติงเรื่อง TOR ที่อาจจะมีความเกี่ยวพันกับบุคคลนายตระกูลชิดชอบนายรัฐมนตรีก็กล่าวว่าปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้ดำเนินการส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้รับผิดชอบและได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อสาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญก็คือการดำเนินการอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดหากทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบก็ถือว่าผู้ดำเนินการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจึงไม่มีปัญหาในเรื่องของผลงานหรือว่าการประเมินผลการทำงานค่ะแล้วก็ยังบอกอีกว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในมีแต่การทำงานเพื่อประชาชนคณะรัฐมนตรีเข้ามาทำงานโดยไม่สนใจเรื่องผลประโยชน์เหล่านั้นเพราะไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่อย่างใดหากมีการทุจริตจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่รัฐบาลของตนนั้นนะคะเพิ่งยึดทรัพย์สแกมเมอร์มูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทรวมทั้งสามารถยึดยาเสพติดได้มากที่สุดเป็นประวัติการมีการเร่งปราบปรามและขยายผลไปยังเครือข่ายรวมถึงดำเนินคดีด้านการฟอกเงินอย่างจริงจังนะคะเมื่อถามว่าจะพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่หลังหลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการทบทวน TOR นายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าไม่มีความจำเป็นเพราะทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการหากไม่ถูกต้องระบบก็จะทำให้โครงการล้มไปเองแต่หากเป็นไปตามกฎหมายระบบก็จะทำให้โครงการเดินหน้าต่อได้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าแน่นอนประชาชนรอ AI อยู่ AI ต้องตอบสนองได้ทันทีไม่ใช่ตอบได้เพียงไม่กี่คำถามแล้วค่อยๆช้าลงเวลาทำมาหากินเราไม่ได้ถามว่าวันนี้รอคำตอบถามวันนี้รอคำตอบพรุ่งนี้ถามวันนี้ก็ต้องได้คำตอบตั้งแต่เมื่อวานอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีนะคะกับเรื่องของการยืนยันว่ามีการเดินหน้าโครงการไทย AI Passport ชี้ว่าประชาชนรอ AI อยู่ AI ต้องตอบสนองได้ทันทีค่ะ อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะก่อนที่เราจะไปพักกันในช่วงนี้นะคะรัฐบาลยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่ในวันที่20มิถุนายนนี้กำชับฉลากเอกสารกำกับต้องชัดเจนปลอดภัยไม่โอ้อวดเกินจริงค่ะด้านของนางสาวลริดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การแสดงฉลากและก็เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ให้มีความชัดเจนทันสมัยและก็เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันค่ะโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปซึ่งรองโฆษกก็กล่าวว่าหลักเกณฑ์ใหม่นี้กำหนดให้ผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้รับอนุญาตหรือผู้จดแจ้งเครื่องมือแพทย์ต้องจัดให้มีฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ที่อ่านได้ชัดเจนมีข้อมูลครบถ้วนและต้องไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จเกินความจริงหรือโอ้อวดสรรพคุณจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้โดยบุคคลทั่วไปนะคะเช่นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ที่บ้านต้องมีฉลากและเอกสารกำกับเป็นภาษาไทยส่วนเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขสามารถแสดงเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่อ่านเข้าใจได้โดยต้องระบุข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผลิตภัณฑ์วัตถุประสงค์การใช้วิธีใช้คำเตือนข้อห้ามใช้ข้อควรระวังชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเลขที่รุ่นการผลิตวันผลิตวันหมดอายุหรืออายุการใช้งานค่ะนอกจากนี้ประกาศยังรองรับการแสดงเอกสารกำกับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะเช่น QR code เว็บไซต์หรือว่าช่องทางดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์นั้นเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้นรวมถึงกำหนดแนวทางสำหรับเครื่องมือแพทย์รูปแบบซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันอุปกรณ์เสริมและเครื่องมือทางทันตกรรมให้มีข้อมูลที่ตรวจสอบได้และใช้งานได้อย่างปลอดภัยนางสาวลลิดาก็กล่าวว่ามาตรการดังกล่าวก็จะช่วยยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคลดความเสี่ยงจากการใช้เครื่องมือแพทย์ผิดวิธีและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อระบบกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ของไทยขณะเดียวกันก็ยังช่วยให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานชัดเจนในการผลิตนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้านะคะทั้งนี้ฉลากหรือว่าเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เดิมไว้ก่อนวันที่ประกาศใหม่มีผลใช้บังคับยังสามารถที่จะใช้ต่อไปได้อีกไม่เกิน2ปีนะคะนับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้เพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นมีระยะเวลาของการปรับตัวโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้ากำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างรอบคอบเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนค่ะพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวน้ำมันกันต่อกับช่วงของข่าวใต้รายวันกันสักครู่ค่ะ

0: ติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
1: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
0: ช่วงข่าวใต้รายวันช่วงนี้ช่วงข่าวใต้รายวันนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะคะมากันที่ภูเก็ตกันก่อนค่ะภูเก็ตประชุมคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นยาเสพติดประจำปี2569นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะช่วง 13:30 นที่ห้องประชุมสารสินสารกลางจังหวัดภูเก็ตชั้น5นายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรผู้มีผลงานด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นระดับจังหวัดภูเก็ตเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569ค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะคะที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานโดดเด่น4ด้านด้วยการประกอบไปด้วยด้านการป้องกันยาเสพติด18รายด้านการปราบปรามยาเสพติด11รายด้านการบำบัดรักษายาเสพติด7รายแล้วก็ด้านการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด14องค์กรเพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลองค์กรที่มีผลงานด้านยาเสพติดดีเด่นเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569ระดับจังหวัดภูเก็ตซึ่งทางนี้จังหวัดภูเก็ตก็จะเดินหน้าในการบูรณาการการทำงานเชิงรุกตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะสร้างชุมชนเข้มแข็งลดปัจจัยเสี่ยงสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนอันจะนำไปสู่สังคมที่ปลอดภัยและยั่งยืนต่อไปนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อวานนะคะท่านรองอดุลก็ยังเป็นตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็ทราบข่าวมาว่าท่านก็ไปเป็นรองผู้ว่าที่สงขลาแล้วด้วยสำหรับในวันนี้นะคะเอาละค่ะมาติดตามในส่วนของจังหวัดพังงากันต่อค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์พัฒนาจังหวัดสู่จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกแก่นปส.รุ่นที่85เมื่อวานนี้นายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อการพัฒนาจังหวัดพังงาสู่การเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งของโลกนะคะในการรับนักท่องเที่ยวที่ดีที่สุดปีพ.ศ. 2569ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูงหรือนปส.รุ่นที่85ณห้องประชุมซิมิลันโรงแรมเกรทแลนด์เขาหลักบีดรีสอร์ทตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็กล่าวว่าจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นทั้งทางบกและทางทะเลประชาชนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีวิถีชีวิตเรียบง่ายโดยส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมงและอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวและบริการนอกจากนี้จังหวัดพังงายังได้รับการจัดอันดับให้เป็นจุดหมายปลายทางที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวดีที่สุดในโลกด้วยนะคะจากการประกาศผลรางวัล Traveler Review Award 2026นะคะซึ่งก็สะท้อนถึงคุณภาพการบริการความใส่ใจในการต้อนรับแล้วก็ความร่วมมือของทุกๆภาคส่วนที่ร่วมกันยกระดับจังหวัดพังงาให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากลส่วนแนวทางการบริหารราชการและการพัฒนาจังหวัดก็ได้ยึดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาทุกมิติของจังหวัดผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นและขอฝากถึงผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูงหรือนปส.รุ่นที่85ให้นำเอาองค์ความรู้ประสบการณ์และก็สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในจังหวัดพังงาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและพัฒนาพื้นที่ของตนเองอันจะเป็นการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไปค่ะต่อกันที่กระบี่นะคะจังหวัดกระบี่เดินหน้าขับเคลื่อน ITA ปี2569ตั้งเป้าคะแนนไม่น้อยกว่า85คะแนนยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐซึ่งวันนี้นะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดกระบี่ครั้งที่1/2569เพื่อติดตามและกำกับการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดพร้อมเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามตัวชี้วัดอย่างรอบด้านอย่างครบถ้วนณห้องประชุมพนมเบญจาชั้น5สารกลางจังหวัดกระบี่นะคะจังหวัดกระบี่เดินหน้าขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569อย่างต่อเนื่องโดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA จังหวัดกระบี่เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนติดตามกำกับดูแลนะคะและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโดยมีเป้าหมายยกระดับผลการประเมิน ITA ของจังหวัดให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนอกจากนี้จังหวัดกระบี่ยังได้ประกาศเจตนารมณ์การพัฒนาและยกระดับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ในที่ประชุมกรมการจังหวัดเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานมีผลคะแนนการประเมินไม่น้อยกว่า85คะแนนเพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมความโปร่งใสแล้วก็การบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะนำทุกภาคส่วนบูรณาการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลเร่งคืนสิทธิ์ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขแก่คนไทยที่ตกหล่นจากระบบทะเบียนวันนี้นะคะที่ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้2อาคารโภชนาการโรงพยาบาลระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดการประชุมหารือแนวทางพัฒนาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและสวัสดิการภาครัฐของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนจังหวัดระนองโดยมีผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต11สุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลระนองหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งในห้องประชุมแล้วก็ผ่านระบบออนไลน์นะคะทางจังหวัดระนองเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความซับซ้อนด้านประชากรและสถานะบุคคลโดยยังมีคนไทยจำนวนหนึ่งค่ะที่ตกหล่นจากระบบทะเบียนราษฎรระบบทะเบียนราษฎรนะคะส่งผลให้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐโดยเฉพาะสิทธิด้านการรักษาพยาบาลและก็สวัสดิการภาครัฐได้อย่างครบถ้วนทางด้านของท่านผู้ว่าค่ะก็กล่าวว่าจังหวัดให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วก็มุ่งผลักดันให้ประชาชนทุกคนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมโดยการประชุมครั้งนี้ก็เป็นเวทีสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือของทุกๆภาคส่วนเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วก็คืนสิทธิ์ความเป็นคนไทยให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนะคะทางนี้ที่ประชุมก็ได้ร่วมกันหารือแนวทางการพิสูจน์และรับรองสถานะบุคคลการพัฒนากลไกแก้ไขปัญหาเชิงระบบการเพิ่มโอกาสเข้าถึงหลักประกันสุขภาพรวมไปถึงการพัฒนาฐานข้อมูลคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนในจังหวัดระนองเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขสวัสดิการภาครัฐแล้วก็สิทธิ์ขั้นพื้นฐานต่างๆได้อย่างทั่วถึงและก็เป็นธรรมค่ะ เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวท.พังงานะคะฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวน้ำมันกันได้ใหม่วันนี้หนูรีวัชรีรัตนการขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับไทยมาเลเซียเตรียมเจรจาปลดล็อกนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์และเปลี่ยนเกณฑ์นำเข้าปลากระพงย้ำมาตรฐานต้องถูกต้องและรวดเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ไทยมาเลเซียเตรียมเจรจาปลดล็อกนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์แลกเปลี่ยนเกณฑ์นำเข้าปลากระพงย้ำมาตรฐานต้องถูกต้องและรวดเร็ว
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อเจรจาขออนุมัตินำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยโดยระบุว่าได้ส่งหนังสือประสานงานไปยังทางการมาเลเซียเรียบร้อยแล้วซึ่งทางมาเลเซียตอบรับว่าอยู่ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศหากเดินทางกลับมาแล้วจะเร่งนัดหมายวันและเวลาเพื่อหารือร่วมกันทันทีสำหรับประเด็นสำคัญที่จะนำไปเจรจาจะมุ่งเน้นการขอให้มาเลเซียเปิดตลาดนำเข้ากุ้งจากไทยขณะเดียวกันฝ่ายไทยจะพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียเพื่อทำข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดมาตรฐานสินค้าทั้งมาตรฐานกุ้งที่มาเลเซียต้องการและมาตรฐานปลากระพงที่ไทยกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องพร้อมทั้งจะหารือแนวทางลดระยะเวลาขั้นตอนทางธุรการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อทั้งสองฝ่ายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ในส่วนของการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและการหาตลาดส่งออกใหม่เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการขณะนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งหาแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพื่อลดความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนต่อไปปฏิพลสัตพรมมารายงาน
1: คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ย้ำเตือนผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่เร่งลงทะเบียนร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายในวันที่21มิถุนายนนี
7: ้นางสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ในช่วงของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้โดยได้ขอความร่วมมือให้ร้านค้าที่รับชำระเงินค่าสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ขณะเดียวกันในส่วนของกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีประชาชนกลุ่มนี้ ้กว่า 12,000 รายจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกันสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิรายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิรายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้และเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้สมิทธ์ รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย800รายท่ามกลางความกังวลว่าตัวเลขที่แท้จริงอาจสูงกว่านี้กระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานเมื่อวานนี้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย808รายในจำนวนนี้เสียชีวิต192รายโดยการระบาดยังคงจำกัดอยู่ใน3จังหวัดทางตะวันออกของ DR คองโกได้แก่จังหวัดอิตูรินอร์ทคีวูและเซาคีวูขณะที่องค์การแพทย์ไร้พรมแดนองค์การการกุศลทางการแพทย์และมนุษยธรรมระดับโลกระบุว่าตัวเลขผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยโรคอีโบลาของรัฐบาล DR คองโกอาจจะต่ำกว่าตัวเลขที่แท้จริงเนื่องจากขอบเขตที่แท้จริงของการระบาดระลอกนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดหลังมีข้อมูลที่สำคัญขาดหายไปจำนวนมากประกอบกับการต่อต้านจากคนในชุมชนจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินมาตรการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
9: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
8: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
11: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจะปล่อยให้ความดี

22 นาฬิกาทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ฟังมารับทราบเรื่องราวรอบอันดามันกันค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอาริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์และสามารถรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะสำหรับเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสเดลิเวอรี่ค่ะการสร้างงานในช่วงปิดเทอมให้กับเยาวชนไทยสิทธิ์บัตรทองนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้สามารถครอบคลุมไปถึงการใช้ในเรื่องของ

แผนไทยการนวดสมุนไพรแล้วก็ฟื้นฟูคุณแม่หลังคลอดได้แล้วด้วยนะคะข่าวจากกฟผ.ค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของข่าวภายในจังหวัดพังงากันบ้างค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการเฟ้นหาชุมชนต้นแบบดีเด่นค่ะเข้าสู่รางวัลพระราชทานประจำปี2569ของจังหวัดพังงาค่ะเสริมความพร้อมในเรื่องของการรับมืออุทกภัยจากกรมทรัพยากรน้ำนะคะที่ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำประจำพื้นที่ให้ค่ะและยังมีข่าวจากพาณิชย์จังหวัดพังงาด้วยรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของจังหวัดพังงาที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวเหล่านี้ค่ะขอเชิญคุณผู้ฟังพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับน้องน้ำฝนในช่วงหน้าค่ะ

ับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนและก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เริ่มใช้สิทธิ์ได้แล้วนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะรวมไปถึงย้ำผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะรีบยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้ค่ะรัฐบาลภายใต้ของนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางค่ะผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569จนถึง30กันยายน2569ค่ะประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการ Food Delivery ได้ทั้งหมด4แพลตฟอร์มค่ะได้แก่ Shopee Food ค่ะ Line Man Gap Food แล้วก็ Robinhood ค่ะซึ่งมีร้านอาหารเชื่อมผ่านระบบแอปพลิเคชันถุงเงินสำเร็จแล้วประมาณ 88,000 ร้านค้าค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของผู้ประกอบการในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐค่ะเพื่อขยายช่องทางการขายแล้วก็เพิ่มรายได้รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สามารถใช้สิทธิ์ได้มากยิ่งขึ้นค่ะส่วนผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะมีผู้ใช้สิทธิ์แล้ว26ล้านคนค่ะร้านค้าลงทะเบียนแล้วกว่า1ล้านกว่าร้านค้าค่ะมียอดสะสมรวมกว่า 29,772 ล้านบาทค่ะและมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 24,800,000 กว่าคนค่ะและมีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วประมาณ 2,600,000 คนค่ะและในขณะที่การลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569นะคะที่เปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนนั้นปัจจุบันนะคะก็มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 11.79 ล้านคนค่ะแต่ก็ยังมีผู้ที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์กว่า 1.37 ล้านคนค่ะจึงขอให้เร่งยืนยันสิทธิ์เพื่อที่กระทรวงการคลังค่ะจะได้ประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะโดยผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงวันที่12มกราคม2570ค่ะและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบนะคะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนะคะและก็จะประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่14กันยายน2569ค่ะโดยผู้ที่ผ่านการตรวจสอบในรอบอุทธรณ์นะคะก็จะสามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะต่อไปมาดูในเรื่องของแรงงานกันบ้างค่ะรัฐบาลจับมือ56สถานประกอบการค่ะสร้างงานช่วงปิดเทอมกว่า 10,000 อัตราและก็ยังมีการคุมเข้มในเรื่องของการจ้างงานผิดกฎหมายด้วยค่ะปัญหาการใช้แรงงานเด็กก็ยังคงเป็นความท้าทายของหลายประเทศทั่วโลกนะคะโดยข้อมูลล่าสุดจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะและก็องค์การยูนิเซฟนะคะระบุว่าปัจจุบันค่ะมีเด็กกว่า138ล้านคนทั่วโลกอยู่ในภาวะแรงงานเด็กและกว่า54ล้านคนอยู่ในภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและก็พัฒนาการสะท้อนให้เห็นว่าการปกป้องสิทธิเด็กยังเป็นภาระสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนค่ะเนื่องในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กของโลกนะคะรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนค่ะจากการใช้แรงงานที่ไม่เหมาะสมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการศึกษาค่ะพัฒนาทักษะและก็ให้โอกาสในการทำงานที่เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดนะคะเดินหน้าป้องกันและก็แก้ไขปัญหาแรงงานเด็กอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยมองว่าปัญหาดังกล่าวนะคะมีความเชื่อมโยงกับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและก็สังคมรวมไปถึงความเปราะบางของเด็กในครอบครัวแรงงานข้ามชาติและเด็กไทยบางคนนะคะที่ต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันควรจากข้อจำกัดด้านรายได้และก็ด้านสภาพครอบครัวค่ะทั้งนี้นะคะกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกส่งเสริมการมีงานทำสำหรับ
นักเรียนนักศึกษาในช่วงปิดพักเรียนค่ะผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำกว่า56แห่งทั่วประเทศค่ะรองรับตำแหน่งงานมากกว่า 10,000 อัตราให้กับเยาวชนมีรายได้แล้วก็มีประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสมภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อยกระดับจากแรงงานไร้ฝีมือสู่แรงงานมีฝีมือค่ะส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานแล้วก็ในด้านของการคุ้มครองสิทธิ์กันด้วยนะคะกระทรวงแรงงานยังคงบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะคะโดยห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเข้าทำงานอย่างเด็ดขาดค่ะส่วนเด็กอายุ15ถึง17ปีนะคะก็สามารถทำงานได้เฉพาะงานที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นและต้องได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการชั่วโมงการทำงานแล้วก็ความปลอดภัยในมาตรฐานที่กำหนดด้วยค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนะคะทั่วประเทศไทยประกาศตนว่าเป็นสถานประกอบการปลอดแรงงานเด็กและก็ปลอดการค้ามนุษย์ด้านแรงงานด้วยนะคะตลอดจนผลักดันมาตรฐานแรงงานไทยนะคะให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าระหว่างประเทศแล้วก็และยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกด้วยค่ะต่อไปมาดูในเรื่องของสิทธิ์บัตรทองกันบ้างค่ะย้ำสิทธิ์บัตรทองนะคะตอนนี้ครอบคลุมไปถึงในเรื่องของแพทย์แผนไทยไม่ว่าจะเป็นการนวดสมุนไพรฟื้นฟูคุณแม่หลังคลอดเผยว่าในปีงบประมาณ2569ค่ะจะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มค่ะรัฐบาลนะคะดูแลประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะหรือบัตรทอง30บาทให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมรวมทั้งพัฒนาสิทธิประโยชน์การบริการทางการแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกมาอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมจัดสรรงบประมาณรองรับในปีงบประมาณ2569มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปี2568ค่ะปัจจุบันการให้บริการการแพทย์แผนไทยในระบบบัตรทองนะคะก็เป็นไปตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะเรื่องการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีบริการการแพทย์แผนไทยและก็แพทย์ทางเลือกปี2568ซึ่งกำหนดสิทธิประโยชน์ไว้อย่างชัดเจนค่ะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างเหมาะสมและก็มีมาตรฐานค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของบริการการแพทย์แผนไทยนะคะก็ครอบคลุมไปในเรื่องของการบริการนวดไทยค่ะการบริการประคบนะคะแล้วก็การบริการนวดแล้วก็ประคบค่ะการบริการอบสมุนไพรการบริการพอกเข่าการฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอดแล้วก็การใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติค่ะขณะที่การบริการแพทย์ทางเลือกครอบคลุมบริการฝังเข็มแล้วก็การฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้าด้วยสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองค่ะตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นอกจากนี้นะคะภายใต้สิทธิประโยชน์ยังมีการฟื้นฟูสมรรถภาพคุณแม่หลังคลอดซึ่งจะให้บริการตามแนวเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทยค่ะเพื่อช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูของร่างกายมารดาหลังคลอดลดอาการอ่อนล้าแล้วก็ช่วยให้กลับมามีสุขภาวะที่สมบูรณ์ได้โดยเร็วค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับรายการร้อยเรื่องอันดามันใน

มาช่วงนี้ค่ะยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนและก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะและในช่วงนี้นะคะน้องน้ำฝนก็มีเรื่องราวของกฟผ.มาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ลำตะคองค่ะคว้ามาตรฐานท่องเที่ยวระดับดีเยี่ยมค่ะศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาค่ะตอกย้ำความเป็นเลิศแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศหลังได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวไทยเพื่อการสันทนาการระดับดีเยี่ยมซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดพร้อมทั้งมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวสะท้อนถึงความพร้อมด้านการบริหารจัดการและก็การให้บริการที่มีคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวอย่างรอบด้านค่ะศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ลำตะคองนะคะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ด้านพลังงานที่มีจุดเด่นสำคัญนั่นก็คือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างระบบไวน์ไฮโดรเจนไฮบริดมาใช้กักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมในรูปแบบไฮโดรเจนซึ่งถือเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควบคู่กับการจัดนิทรรศการด้านพลังงานที่ทันสมัยค่ะช่วยให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับเด็กเยาวชนและก็ประชาชนทั่วไปค่ะที่ผ่านมานะคะกฟผ.ได้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มาอย่างต่อเนื่องค่ะจนได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวหลายรายการทั้งรางวัลแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรางวัลด้านแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศสะท้อนถึงการยกระดับมาตรฐานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าให้กับผู้เข้าชมการได้รับการรับรองมาตรฐานในครั้งนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกฟผ.ในการที่จะพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพของประเทศสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้และก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกฟผ.สู่สาธารณชนค่ะทั้งนี้นะคะการยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างมั่นใจค่ะได้รับทั้งความรู้ความเพลิดเพลินและก็ความสบายใจในการให้บริการสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะต่อไปมาดูในส่วนของเรื่องราวของจังหวัดพังงากันบ้างค่ะจังหวัดพังงาค่ะได้เฟ้นหาชุมชนต้นแบบดีเด่นศูนย์รางวัลพระราชทานปี2569ค่ะคณะกรรมการการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำจังหวัดนะคะประจำปี2569ค่ะเพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นที่เป็นผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมและก็โดดเด่นในระดับจังหวัดสำหรับเสนอเข้ารับรางวัลสำหรับเสนอเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลและก็เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ชุมชนองค์กรและผู้พัฒนาและผู้นำการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศค่ะการคัดสรรในครั้งนี้นะคะก็จะครอบคลุม4ประเภทค่ะได้แก่ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลกะไหลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านหิน3ก้อนหมู่ที่6ตำบลกระสูมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหรือผู้นำอช.และกลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาชุมชนโดยมีกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้าน3ช่องเหนือเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกค่ะพร้อมได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายและก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานและก็ต้อนรับคณะกรรมการอย่างพร้อมเพรียงค่ะนอกจากนี้คณะกรรมการก็ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการและก็และบูธแสดงผลงานจากหน่วยงานและก็กลุ่มอาชีพต่างๆกว่า20บูธค่ะทั้งด้านนวัตกรรมสุขภาพการศึกษาการพัฒนาเยาวชนผลิตภัณฑ์โอท็อปค่ะอาหารพื้นถิ่นและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรก่อนลงพื้นที่บ้านหิน3ก้อนเพื่อติดตามการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและเยี่ยมชมครัวเรือนต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนเกิดความมั่นคงด้านอาหารและก็รายได้สะท้อนถึงความเข้มแข็งของชุมชนพังงาในการสืบสารแนวพระราชดำริและการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนค่ะต่อไปมาดูในส่วนของการเสริมความพร้อมนะคะในเรื่องของการรับมืออุทกภัย
ในด้านของการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำประจำพื้นที่ค่ะจากกลุ่มทรัพยากรน้ำจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองพังงานะคะก็เมื่อวัน10มิถุนายนที่ผ่านมานะคะส่งผลให้น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองพังงาค่ะสะท้อนถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนค่ะล่าสุดค่ะกรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่10สุราษฎร์ธานีได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งขนาด12นิ้วจำนวน1เครื่องแล้วก็ชุดสูบน้ำเครื่องดันเหวี่ยงหนีศูนย์กลางขนาด12นิ้วจำนวน1เครื่องมาประจำไว้ณองค์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่2จังหวัดพังงาค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำและก็เร่งระบายน้ำในพื้นที่ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและก็ทันท่วงทีลดผลกระทบจากอุทกภัยและก็รองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพังงาและก็จังหวัดใกล้เคียงได้ค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของข่าวการประชาสัมพันธ์ของพาณิชย์จังหวัดนะคะก็ได้ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวค่ะมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ค่ะทั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้กำชับให้เอาร้านค้าแสดงป้ายราคาจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจนค่ะและก็ให้มีการจำหน่ายสินค้าให้ตรงกับป้ายราคาและห้ามจำหน่ายสินค้าแพงโดยไม่มีเหตุอันสมควรตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการปีพุทธศักราช2542และตามกฎเหล็กร้านธงฟ้าซึ่งทางร้านยินดีปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดค่ะและก็เดินทางมาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน้องน้ำฝนก็ขอฝากกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นของจังหวัดพังงาเราในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะคะงานแรกที่กำลังจะมาถึงนั่นก็คือกิจกรรมธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดพังงาค่ะงานนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันที่15ถึง17มิถุนายนนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปณนะลานดนตรีและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหลอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาค่ะพบกับการจำหน่ายสินค้าบริโภคอุปโภคราคาประหยัดอาทิเช่นข้าวหอมมะลิปริมาณ5กิโลกรัมราคา140บาทค่ะไข่ไก่เบอร์2ราคา95บาทค่ะต่อแผงน้ำตาลทรายค่ะกิโลกรัมละ20บาทค่ะน้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองราคา35บาทต่อขวดผงซักฟอกราคา35บาทต่อถุงเป็นถุงขนาด 1,000 กรัมค่ะคุณผู้ฟังน้ำยาปรับผ้านุ่มราคา10บาทต่อถุงเป็นขนาด470มิลลิลิตรค่ะสินค้าชุมชนสินค้าเกษตรและอีกมากมายค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมธงฟ้าสู่ชุมชนได้ค่ะกิจกรรมถัดมาค่ะเชิญชวนชาวพังงาร่วมกิจกรรม1บ้าน1ถุงเพื่อเมืองพังงาครั้งที่22ค่ะจังหวัดพังงาขอเชิญชวนประชาชนผู้มีใจรักด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกิจกรรม1บ้าน1ถุงเพื่อเมืองพังงาครั้งที่22ค่ะร่วมคัดแยกและบริจาคขยะรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณขยะลดก๊าซเรือนกระจกและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราให้ยั่งยืนค่ะกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันพุธที่17มิถุนายน2569ค่ะเวลา12นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาณชุมชนตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนในจังหวัดพังงาค่ะเพื่อร่วมส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและก็ลดภาวะโลกร้อนพร้อมนำรายได้จากการบริจาคขยะไปช่วยเหลือชุมชนเยาวชนและก็ผู้ยากไร้รวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ด้วยค่ะภายในงานยังมีกิจกรรมบริการเพื่อประชาชนอย่างเช่นนวดฝ่าเท้าค่ะคอบ่าไหล่ฟรีนะคะโดยศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชนพังงาค่ะแล้วก็มาร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างจังหวัดพังงาให้น่าอยู่สร้างสังคมสีเขียวและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนไปด้วยกันค่ะ
กิจกรรมถัดมาค่ะพังงาไพร์มัน2026ค่ะเปิดถนนทางสีรุ้งกลางเมืองพังงาร่วมส่งต่อพลังแห่งความรักความเสมอภาคเทศบาลเมืองพังงาค่ะขอเชิญทุกคนร่วมเฉลิมฉลองพลังแห่งความหลากหลายความเท่าเทียมแล้วก็การยอมรับกันในทุกตัวตนค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพศใดหรือวัยไหนมาร่วมเดินเพื่อสร้างสีสันและก็ส่งต่อพลังความรักความเข้าใจและความเท่าเทียมไปด้วยกันค่ะพบกันในวันที่17มิถุนายน2569ค่ะเวลา 17:00 นเป็นต้นไปเราจะมีการเริ่มต้นขบวนกันที่สถานีตำรวจภูธรพังงานะและจะไปสิ้นสุดณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงาค่ะอย่าลืมค่ะแต่งตัวให้โดดเด่นแล้วก็มาเติมสีสันให้ความภาคภูมิใจค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะก็ขอเชิญชวนเครือข่ายศิลปะวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ผู้แทนชุมชนวัฒนธรรมศิลปะนักสร้างสรรค์เยาวชนและก็ประชาชนค่ะร่วมรณรงค์แต่งกายตามอัตลักษณ์ไทยสู่สากลตามแนวคิดภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินค่ะร่วมเดินขบวนวัฒนธรรมเนื่องในกิจกรรมพังงาไพร์มันส์นะคะภูมิใจในผืนผ้าภูมิใจในตัวตนค่ะแล้วมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะคุณผู้ฟังต่อไปค่ะเป็นงานไทยช่วยไทยค่ะขอเชิญประชาชนจังหวัดพังงาและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะเชิญเที่ยวงานไทยช่วยไทยพร้อมชมมหกรรมบอลลูนนานาชาตินะคะซึ่งทางจังหวัดพังงาค่ะก็ได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐจัดงานไทยช่วยไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและก็ชุมชนพร้อมยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะไฮไลท์ภายในงานค่ะชมความงดงามบอลลูนนานาชาติและก็บอลลูนหลากหลายรูปแบบหมุนเวียนทุกคืนค่ะเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าชุมชนและก็สินค้าโอท็อปของดีเมืองพังงาค่ะชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมการบันเทิงอิ่มอร่อยกับอาหารและของดีจากทั่วประเทศงานจะจัดขึ้นวันที่19ถึง28มิถุนายนณศูนย์ราชการจังหวัดพังงาค่ะและทิ้งท้ายกับอีกหนึ่งงานนะคะที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพังงาเลยก็ว่าได้ค่ะร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับนักวิ่งจากทั่วทุกมุมโลกกับอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งค่ะ2026วิ่งไปกับธรรมชาติแล้วก็ค้นพบพลังของตนเองจังหวัดพังงานะคะก็ขอต้อนรับนักวิ่งทุกคนนะคะเข้าสู่การแข่งขันวิ่งเทลบรรยากาศสุดงดงามแห่งอันดามันท่ามกลางภูเขาป่าไม้และเส้นทางธรรมชาติของตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดค่ะกิจกรรมอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งนะคะ2026นะคะกิจกรรมจะมีในวันที่20ถึง21มิถุนายน2569ค่ะณตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาค่ะน้องน้ำฝนและก็ทีมงานสวทพังงาขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทาง FM 100 MHz และ Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและสุขภาพดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 31,000 ล้านบาทใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกกว่า90ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเจรจามาเลเซียผลักดันส่งออกกุ้งแลกเปลี่ยนเกณฑ์นำเข้าปลากระพงผู้นำสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐไม่ได้เตรียมจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูประเทศอิหร่านวงเงิน 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐบาสเกตบอลเยาวชนชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีคว้ารองแชมป์การแข่งขันฟีบ้า U18 เอเชียคัพซีบ้าควอลิฟายเออร์กระบี่2026พร้อมคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศอินเดียได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันสุดท้ายอย่างต่อเนื่อง
2: บรรยากาศวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดการถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้มีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาตลอดจนประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกทยอยเดินทางมารอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยบริเวณทางเข้าท้องสนามหลวงจำนวนมากด้วยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นายเดชสมพรพงศ์ชาวบางพลีจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่าตั้งใจเป็นตัวแทนของครอบครัวมาลงนามแสดงความอาลัยด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิด
3: อยากสานต่อความตั้งใจเจตนาดีๆก็เหมือนโดยมีพระองค์ท่านเป็นต้นแบบเหมือนกันคือเราเห็นในพระกรณียกิจของท่านของทุกๆพระองค์น่ะก็คืออยากบอกว่าก็ยังทำหน้าที่เท่าที่กำลังตัวเองมีนอกจากเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วเนี่ยพระองค์พาท่านทรงสานงานต่อจากรัชกาลที่9หลายโครงการเหมือนกัน
2: ขณะเดียวกันยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนำอาหารและน้ำดื่มมาแจกจ่ายแก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปหนึ่งในนั้นคือสมาคมครัวเชฟจิตอาสาสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โครงการนำพระไทยพระราชทานนายอนุรุทธ์ผิงสุวรรณอุปนายกครัวเชฟจิตอาสากล่าวว่าได้นำไข่เจียวทรงเครื่องพระราชทานซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปรุงสุกใหม่มาแจกให้แก่ประชาชนพร้อมตั้งใจจะสืบสานพระปณิธานในการจัดทำโรงทานในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศต่อไป
4: เราน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เลยโดยการผลิตอาหารปรุงสุกก็คือไข่เจียวทรงเครื่องพระทานทั้งหมดนี้มาจากโครงการอันเนื่องมาจากผลิตคือต้องการให้ประสบนิกรท่านนะอิ่มด้วยฝีมือของเชฟกิตติศาสตร์เราถวายงานตั้งแต่โครงการน้ำพระทัยพระทานนั้นเป็นเชฟของพระราชินีอยู่แล้วของพระพันธุ์อยู่แล้วนั้นตรงนี้เราก็จะผูกพันกับองค์ท่านอยู่แล้ว
2: ทางนี้ประชาชนยังสามารถเดินทางเข้ามาถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยวันสุดท้ายได้จนถึงเวลา 16:00 น.ซึ่งตลอดเส้นทางการเข้าถวายสักการะจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้พิการที่จะมีรถวีลแชร์พร้อมจิตอาสารองรับการเดินทางเข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังมาริชโยรายงาน
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตั้งแต่เวลา 18:45 เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาค 19:00 นและ 20:00 นสามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz กระทรวงการคลังเสนอมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าร่วมความตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมวันนี้มีวาระที่น่าสนใจอาทิกระทรวงการคลังเสนอร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศรวมถึงการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬากระทรวงพลังงานเสนอร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียกระทรวงการต่างประเทศเสนอแผนการหารือกับรัสเซียฉบับที่6และเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษซึ่งหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในเวลา 15:00 นโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 31,000 ล้านบาทใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกกว่า90ล้านบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านรายมียอดการใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 31,600 ล้านบาทซึ่งแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติกว่า 31,500 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีกกว่า91ล้านบาทมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จทั้งสิ้นกว่า25ล้านรายและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทในเดือนนี้จำนวนกว่า 3,600,000 รายคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ย้ำเตือนผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่เร่งลงทะเบียนร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายในวันที่21มิถุนายนนี
5: ้นางสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ในช่วงของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้โดยได้ขอความร่วมมือให้ร้านค้าที่รับชำระเงินค่าสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ขณะเดียวกันในส่วนของกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีประชาชนกลุ่มกว่า 12,000 รายจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกันสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้และเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้สมิทธ์ รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเชื่อมั่นอุตสาหกรรมไทยขยายตัวได้ต่อเนื่องในครึ่งปีหลังโดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2569ว่าแม้ยังมีความท้าทายจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานต้นทุนการขนส่งและห่วงโซ่อุปทานระดับโลกแต่ยังคงเชื่อมั่นว่าภาคอุตสาหกรรมจะสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องโดยคาดการว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI และผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมหรือ Industrial GDP ในช่วงครึ่งปีหลังจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.0 และเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ถึง 2.0 ตลอดทั้งปีปัจจัยบวกสำคัญส่วนหนึ่งมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสที่เข้ามาช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภคภายในประเทศส่งผลให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะกลุ่มอาหารเครื่องดื่มและสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มสูงขึ้นซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มกำลังการผลิตแต่ยังก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนที่ช่วยพยุงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทยได้อย่างมีนัยยะสำคัญ
6: GDP ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเราคาดการณ์ว่าจะเติบโตประมาณ 1.5-2% นะครับซึ่งการเติบโต 1-2% นี้นะครับน่าจะมาจากการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่รวมไปถึงการบริโภคภายในประเทศและที่สำคัญก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไทยช่วยไทยพลัสที่มีการดำเนินการระหว่างวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาจนกระทั่ง30กันยานะครับจะเป็นตัวกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายแล้วก็การบริโภคในประเทศทำให้มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้น
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเจรจามาเลเซียผลักดันส่งออกกุ้งแลกนำเข้าปลากระพง
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: เป็นการทำข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดมาตรฐานสินค้าทั้งมาตรฐานของกุ้งที่ทางมาเลเซียต้องการและมาตรฐานของปลากระพงที่ทางไทยกำหนดไว้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องพร้อมทั้งจะมีการหารือแนวทางในการปรับลดระยะเวลาขั้นตอนการพิจารณาต่างๆให้มีความรวดเร็วและเกิดความสะดวกต่อทั้งสองฝ่ายมากยิ่งขึ้น
1: ก็คงเป็นเรื่องที่ว่าจะขอให้เขาให้อนุญาตให้กุ้งของเราเข้าไปในขณะเดียวเราก็จะอนุญาตปลากระพงของเขาเข้ามาเหมือนกันครับตรงหลักๆคงเป็นแบบนี้นะครับคือก็คงเป็นเรื่องของมาตรฐานนะครับที่เราจะต้องกำหนดมาตรฐานยังไงที่ให้มาตรฐานกุ้งที่เขากำหนดมากับมาตรฐานปลากระพงที่เรากำหนดไปก็คงจะต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานแต่ว่าจะช่วงเวลาการพิจารณาจะให้เร็วขึ้นได้อย่างไรเพื่อเกิดความสะดวกครับ
0: ส่วนการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือกรณีที่อาจเกิดปัญหาซ้ำรอยจนทำให้ต้องเร่งหาตลาดใหม่เพื่อการส่งออกสินค้านั้นนางสุปฏิสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งหาแนวทางช่วยดูแลและเยียวยาผู้ประกอบการที่กำลังได้รับผลกระทบในช่วงเวลานี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไปในระยะเร่งด่วนปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการแสดงความยินดีต่อการที่สหรัฐอเมริกากับอิหร่านบรรลุข้อตกลงพยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการว่าประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านพยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานและโอมานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจารวมถึงความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการใช้การทูตเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อตกลงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติและจะนำไปสู่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกฝ่ายเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคและความมั่นคงของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสอย่างยั่งยืนด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เชื่อว่าจากสถานการณ์นี้จะส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่ยอมรับว่าสถานการณ์ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาได้มีการประกาศหยุดการสู้รบอยู่หลายครั้งแต่สถานการณ์ยังคงกลับมารุนแรงจึงต้องรอประเมินสถานการณ์พร้อมปัจจัยอื่นๆโดยเฉพาะเงินเฟ้อที่ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมรวมพลังกทม.เลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมย้ำจุดยืนข้าราชการให้วางตัวเป็นกลางดำเนินการเลือกตั้งอย่างถูกต้องพร้อมปล่อยขบวนคาราวานทั่วกรุงเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น
3: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในกิจกรรมรวมพลังกทม.เลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยมีว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครพร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครกว่า700คนร่วมกิจกรรมณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมและวางตัวเป็นกลางยึดหลักกฎหมายที่ถูกต้องเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของชาวกรุงเทพมหานครรวมทั้งจะมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องการย้ายหน่วยเลือกตั้งในบางพื้นที่จึงฝากถึงประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4,500,000 คนให้ศึกษารายละเอียดต่างๆเช่นตำแหน่งของหน่วยเลือกตั้งที่จะเดินทางไปใช้สิทธิ์หากพบว่ามีจุดใดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สะดวกหรือมีความกังวลด้านความปลอดภัยสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครหรือสายด่วน1444
4: ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็เน้นย้ำในเรื่องที่จะให้ทางเจ้าที่เราเนี่ยในการที่ดำเนินการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมวางตัวเป็นกลางในส่วนนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยึดหลักกฎหมายที่ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
3: จากนั้นปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะผู้บริหารได้ร่วมปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์แบงคอกโหวตเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้โดยขบวนรถจะกระจายลงพื้นที่ทั้ง50เขตเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันเวลาและความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่า

0: ปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนอุทยานแห่งชาติทับลานโดยยึดหลักกฎหมายและให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ยากไร
2: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนและชุมชนดั้งเดิมโดยระบุว่าจากการพิสูจน์ข้อที่จริงร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ตรวจการแผ่นดินได้แบ่งกลุ่มที่ดินที่มีปัญหาจำนวน 260,000 ไร่ออกเป็น 5 กลุ่มเพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นธรรมซึ่งมีพื้นที่ที่ต้องคืนให้ตามกฎหมายและปฏิคณะรัฐมนตรีรวมถึงพื้นที่นอกเขตสปกที่มีคดีความโดยกลุ่มนี้ยังไม่มีการสัญญายกที่ดินให้แต่จะให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งพิสูจน์สิทธิ์เป็นรายแปลงภายใน6เดือนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านดั้งเดิมที่อยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าและกลุ่มที่เป็นพื้นที่เขตทหารสำหรับการฝึกซ้อมรบซึ่งมีรั้วรอบขอบชิดอย่างชัดเจนและต้องส่งมอบคืนพร้อมย้ำว่าการตัดลดพื้นที่อุทยานจำนวนกว่า 155,000 ไร่นั้นกระทรวงได้ทวงคืนพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่คาบเกี่ยวกลับมาเติมเต็มเป็นเขตอุทยานอีกเกือบ 90,000 ไร่และการโอนที่ดินดังกล่าวเป็นการโอนระหว่างหน่วยงานรัฐคือจากอุทยานไปสปก.เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้กว่า 20,000 ถึง 30,000 ครัวเรือนได้ทำสัญญาเช่าอย่างถูกต้องสามารถยื่นขอรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรได้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนใดแต่หากพบกลุ่มทุนบุกรุกทำรีสอร์ทหรือโรงแรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
3: หลังจากที่เรารื้อครั้งนี้เราจะไม่เหมือนเดิมแล้วครับเราจะชุดป่าไม้ชุดอุทยานชุดฉลามขาวของเราเนี่ยพยัคฆ์ภัยต่างๆเนี่ยไปรวมอยู่เป็นชุดเฉพาะกิจอยู่ที่นั่นเลยใครจะเข้ามาติดต่อไม่ได้แล้วก็ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ประมงใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่พี่น้องประชาชนมาหาปลาแล้วมีมาเฟียมาปืนมายิงชาวบ้านอย่างนี้ยิงเรือเขาอย่างนี้มันไม่ถูกถูกไหมฮะเราต้องเอาคืนให้กับประชาชนแล้วก็ไม่ใช่ที่หลวงชาวบ้านนักท่องเที่ยวเดินลงเก็บ300อย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะเอาคืนให้หมด
2: นายสุชาติยังกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินสาธารณะในจังหวัดภูเก็ตหรือภูเก็ตโมเดลว่าจากการรายงานเบื้องต้นพบยังมีกลุ่มอิทธิพลเข้ามาครอบครองและมีการออกโฉนดโดยไม่ถูกต้องในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานกับกรมที่ดินเพื่อทำการเพิกถอนสิทธิ์และเตรียมส่งชุดเฉพาะกิจร่วม3กรมลงพื้นที่ตึงกำลังเป็นการถาวรเพื่อทวงคืนชายหาดให้เป็นของประชาชนและนักท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงสัปดาห์นี้จากอิทธิพลร่องมรสุม
4: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการณ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง19มิถุนายนประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและรับข้อมูลข่าวสารจากการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้พบแหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเก็บกักสูงสุด5แห่งคือเขื่อนแม่งัดเขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางเขื่อนน้ำพุงเขื่อนลำปาวสำหรับมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569สทนช.ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเช่นกรมชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองสายสำคัญหลายพื้นที่เช่นคลองเปรมประชากรและคลองระพีพัฒน์จังหวัดปทุมธานีทำให้สามารถระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวช่วยตัดวงจรการแพร่ขยายของผักตบชวาป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ก รมฝนหลวงและการบินเกษตรตั้งวอลลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าสถานการณ์เอลนีโญสร้างความกังวลในหลายพื้นที่ทั่วไทยโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรและแหล่งน้ำสำคัญสำหรับภาพรวมในปัจจุบันมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างชัดเจนฝนตกน้อยกว่าค่าปกติปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและมีช่วงฝนทิ้งช่วงมากขึ้นปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนมีปริมาณน้อยกว่าปกติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งจะมีผลกระทบต่อพืชผลที่ใช้น้ำเช่นข้าวนาปีข้าวนาปรังทุเรียนปาล์มน้ำมันและยางพาราเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้จัดตั้งวอลลุ่มโดยมีมาตรการเชิงรุกและการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาเช่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8ศูนย์ทั่วประเทศเฝ้าระวังและเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเตรียมเครื่องบินพร้อมปฏิบัติการจำนวน26ลำและได้รับความร่วมมือจากกองทัพอากาศอีก2ลำการจัดการแหล่งน้ำดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูฝนหน้าและเร่งปฏิบัติการในพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อลดความเสียหายต่อพืชผลของเกษตรกร
5: ศูนย์วอร์รูมเราได้ติดตามพื้นที่แล้วก็วิเคราะห์ฟอร์แคสต์ล่วงหน้าไปให้ในการดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพนะครับตามข้อสั่งการและข้อช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้เกิดความเสียหายในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำปลายฤดูฝนปีหน้ามีความมั่นคงนะครับในส่วนของพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับตอนนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเริ่มจะมีการทิ้งช่วงของฝนที่ตกในประเทศไทยแล้วนะครับช่วยปฏิบัติการฝนหลวงนะครับนอกเขตชลประทานนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับพืชของเกษตรกรนะครับ
1: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งสำรวจแหล่งน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปาป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
6: นายมนต์สง่าลีลาสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับอปท.ในพื้นที่ลงสำรวจในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำสูงสุดของจังหวัดคือพื้นที่ตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญตำบลหนองไฮอำเภอเสนาคณิคมและตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและวางมาตรการแนวทางในการแก้ปัญหาหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากการสำรวจพบว่าตำบลหนองไฮอำเภอเสนาคณิคมและตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญปริมาณน้ำยังเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ส่วนตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาแหล่งน้ำผลิตประปาเริ่มเหลือน้อยและจะได้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาของชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอมนัดเจริญรายงาน
1: ทุกหน่วยในจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลพร้อมเตรียมเปิดแผนนราธิวาสพิฆาตยาเสพติด
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นจริงจังและต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดซึ่งถือเป็นปัญหาอันดับหนึ่งที่ประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสต้องการให้ภาครัฐเร่งแก้ไขทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเตรียมจัดประชุมแถลงแผนนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดในวันที่18มิถุนายนนี้เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทั้ง13แห่งรับทราบคำสั่งทางยุทธการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องก่อนนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและมีเอกภาพปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเดินหน้าผลิตครูหลักสูตรอินเตอร์ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรครูไทยสู่มาตรฐานสากล
8: นายประเสริฐจันทราลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีกิตติคุณรุ่งเรืองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะเพื่อหารือแนวทางการผลิตบุคลากรครูหลักสูตรนานาชาติมุ่งยกระดับการศึกษาไทยให้มีความเป็นสากลณกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกล่าวว่าการหารือครั้งนี้มุ่งผลิตครูที่มีพื้นฐานการสอนด้วยภาษาอังกฤษเนื่องจากปัจจุบันทักษะด้านภาษาเป็นปัจจัยสำคัญในการคัดกรองผู้เรียนเข้าสู่หลักสูตรที่พัฒนาตามยุคสมัยโดยได้มอบหมายให้ผู้รุสภาออกแบบกระบวนการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตครูคุณภาพและให้มสวรับช่วงต่อในการดำเนินงานร่วมกันซึ่งอาจมีการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาหรือสิทธิประโยชน์พิเศษแก่นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อสาขาครุศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กที่มีศักยภาพเลือกเส้นทางวิชาชีพครูในอนาคตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังย้ำว่าการหารือในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการออกแบบระบบที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียนที่มีความสนใจในวิชาชีพครูโดยมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรครูไทยหากการดำเนินงานในระยะนำร่องประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้จะพิจารณาขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมและเข้าถึงบุคลากรครูในวงกว้างยิ่งขึ้นต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงกลาโหมขับเคลื่อนโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยมุ่งพัฒนาเยาวชนสู่นวัตกรเพื่อสังคม
9: นางสาววราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนาวาเอกสูงศักดิ์อัครปรีดีรองเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะในประเด็นความร่วมมือโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยว่าโครงการนี้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ปีที่18เปรียบเสมือนเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองผ่านการประกวดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อสังคมภายใต้คำขวัญที่ส่งเสริมความร่วมมือว่าร่วมคิดร่วมทำสร้างสรรค์สังคมไทยนอกจากนี้ยังช่วยดึงศักยภาพของเยาวชนออกมาใช้อย่างเต็มที่ช่วยเสริมสร้างทักษะในการแก้ปัญหาซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตได้เพราะมองว่ากิจกรรมของนักศึกษาคือเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะสังคมรวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันการบริหารจัดการโครงการการแก้ปัญหาการนำความรู้เฉพาะทางเพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถนำองค์ความรู้มาสร้างสรรค์เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้คุ้มค่าและมีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อชุมชนและก้าวสู่การเป็นนวัตกรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
10: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนที่กล้าปกป้องสังคม
11: ผมพลวัตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับตำรวจเนี่ยได้หลายคดีมีการสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะครับจุดเริ่มต้นมาจากคนที่แจ้งเบาะแสกล้าที่จะให้ข้อมูลตำรวจก็ปกปิดข้อมูลคนที่แจ้งเบาะแสเป็นความลับชั้นสูงสุดขอให้ทุกท่านนะครับกล้าที่จะปกป้องสังคมของเรามาร่วมกันทำให้สังคมไทยโปร่งใสและปลอดภัยหากพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบครับความกล้าหาญของท่านในวันนี้เนี่ยคือการสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราในวันหน้าครับ
10: เมื่อคนกล้าปลอดภัยสังคมก็โปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
12: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
13: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่บรรดาสื่อหลายสำนักรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูประเทศอิหร่านวงเงิน $300,000,000,000ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นข้อมูลเท็จที่เผยแพร่โดยนักการเมืองพรรคเดโมแครตความคิดเห็นของผู้นำสหรัฐมีขึ้นหลังนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านสามารถอาจได้รับสิทธิ์เข้าถึงกองทุนฟื้นฟูประเทศมูลค่า $300,000,000,000หากปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงสันติภาพพยุติความขัดแย้งกับสหรัฐซึ่งกองทุนนี้จะได้รับการสนับสนุนจากประเทศในอ่าวเปอร์เซียประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์เตฟเอิงของฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ก่อนเริ่มการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการโดยระบุว่ามาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐไม่เคยเป็นประโยชน์ต่อใครเลยโดยเฉพาะการตั้งมาตรการภาษีระหว่างประเทศสมาชิก G7 ด้วยกันเองพร้อมย้ำว่าฝรั่งเศสจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากภัยคุกคามด้านภาษีจากสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีสำหรับสินค้าวายและแชมเปญจากฝรั่งเศสทั้งหมดในอัตราร้อยละ100หากฝรั่งเศสไม่ยกเลิกการจัดเก็บภาษีบริการดิจิทัลอัตราร้อยละ3จากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายแห่งของสหรัฐสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษในวันนี้ที่ระบุว่าอังกฤษจะดำเนินการจัดหายูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้แก่ยูเครนเพื่อใช้สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งจะช่วยให้ยูเครนผ่านพ้นวิกฤตในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ยังประนามปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาที่ยิงขีปนาวุธในหลายพื้นที่ทั่วยูเครนจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายนอกจากนี้อังกฤษยกระดับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมโดยตัดเส้นทางการเงินที่หล่อเลี้ยงสงครามของรัสเซียที่มุ่งเป้าไปยังกองเรือเงาและเครือข่ายทางการเงินที่ผิดกฎหมายซึ่งจะช่วยบั่นทอนความพยายามที่จะทำสงครามในหลายแนวรบของรัสเซียสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของกองทัพอากาศสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น B-52 ของกองทัพอากาศสหรัฐประสบอุบัติเหตุตกหลังบินขึ้นจากฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้นักบินและลูกเรือเสียชีวิตทั้งหมด8รายอย่างไรก็ตามกองทัพอากาศสหรัฐกล่าวว่ายังไม่สามารถเปิดเผยถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของเครื่องบินลำดังกล่าวได้ในตอนนี้จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการสอบสวนหลายขั้นตอนซึ่งอาจใช้เวลานานถึง30วันด้านนายเควินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนักบินและลูกเรือที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้ที่เกิดขึ้นในฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H นัดแรกทีมชาติสเปนลงสนามพบกับทีมชาติเคปเวิร์ดน้องใหม่ในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้โดยในเกมนี้ทัพกระทิงดุครองเกมได้เหนือกว่าแต่เจาะเกมรับของเคปเวิร์ดไม่เข้าโดยเฉพาะโวซินยาผู้รักษาประตูจอมเก๋าวัย40ปีของเคปเวิร์ดโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเซฟช่วยทีมไว้ได้หลายครั้งจบเกมเสมอกันไปแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนอีกคู่ในกลุ่ม H อุรุกวัยพบซาอุดิอาระเบียเกมนี้ทัพสิงห์ทะเลทรายขึ้นนำไปก่อนจากอับดุลเลลาอัลอัมรีในนาทีที่41จากนั้นอุรุกวัยมาตามตีเสมอจากมาร์คซิมิเลียนอาราโคจบเกมเสมอกัน1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับเกมนัดต่อไปซาอุดิอาระเบียพบสเปนวันที่21มิถุนายนเวลา 23:00 น.ตามเวลาประเทศไทยส่วนอุรุกวัยพบเคปเวิร์ดวันที่22มิถุนายนเวลา 5:00 น.ตามเวลาประเทศไทยด้านการแข่งขันในกลุ่ม G นัดแรกทีมชาติเบลเยียมพบอียิปต์เกมนี้ทีมมัมมี่ขึ้นนำไปก่อนจากลูกยิงสุดสวยของเอมัมอาชูในนาทีที่19จากนั้นทีมปีศาจแดงแห่งยุโรปมาได้ประตูตีเสมอในนาทีที่66จากจังหวะที่ โรเมลูลูกากูกองหน้าตัวสำรองของเบลเยียมยิงใบฉลับโมฮัมเหม็ดฮานี่กองหลังของอียิปต์เข้าประตูไปจบเกมเสมอกัน1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนอีกคู่อิหร่านเสมอนิวซีแลนด์2ประตูต่อ2สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปเบลเยียมพบอิหร่านในวันที่22มิถุนายนเวลา 2:00 นตามเวลาประเทศไทยและอียิปต์พบนิวซีแลนด์เวลา 8:00 นในวันเดียวกันทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยโค้ชเอ็กซ์วัชพลแก้วผลึกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U17 เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้วางแผนเก็บตัวแคมป์แรกระหว่างวันที่22ถึง28มิถุนายนที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการกลุ่มนักเตะจะมาจากหลากหลายเนื่องจากต้องการเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้มาแสดงฝีเท้าให้มากที่สุดโดยนักเตะจะมาจากฟุตบอลเยาวชนรายการต่างๆรวมถึงจากโครงการ FIFA Talent ID ฟุตบอลโค้กคัพ U17 รอบภูมิภาครวมถึงเด็กที่อยู่ในฐานข้อมูลของทีมงานในทุกตำแหน่งสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกจะนำทีมแชมป์กลุ่มไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียต่อไปการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1 Thailand Ranking รายการที่4พังงาครับระหว่างวันที่15ถึง20มิถุนายนวันแรกในรอบไวการ์ดมิงสระบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยดีกรีแชมป์โลกหญิงเมื่อปี2565เอาชนะพีพีสารคามเพียรพัฒน์ขาขันมาลีนักสอยคิวดาวรุ่ง4ต่อ2เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ16คนไปพบกับท็อปจันยุทธภพภาคพจน์อันดับ10ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ต่อไปการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการไชน่าโอเพ่น2026ที่ Riverside Sport Center เมืองไทหยวนประเทศจีนระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมล่าสุดได้ทำการประกบคู่รอบ32คนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่าหมูปากน้ำนพพลแสงคำมือ46ของโลกต้องเจองานยากไปพบกับเพชรฆาตปืนกลจัดทรัมป์มือ1ของโลกชาวอังกฤษนายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือแจ๊สพร้อมด้วยผู้บริหารโมโนแม็กร่วมมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาทให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพสนามที่2ระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้โดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมทั้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมรับมอบเงินสนับสนุนนายโสรัตน์กล่าวว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้สร้างความสุขให้กับคนไทยมาอย่างยาวนานซึ่งการมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาทในครั้งนี้เนื่องจากได้พูดคุยกับสมาคมแล้วต้องการจะสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬา
15: เป็นความภูมิใจที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราเนี่ยได้สร้างกีฬาวอลเลย์บอลของเราให้มีชื่อเสียงในเวทีระดับโลกวันนี้ก็จริงๆมามอบเงินสนับสนุนนะครับสำหรับการแข่งขันเฟสนี้สนามนี้ที่ประเทศไทย 200,000 บาทนะครับเพราะว่าคุยกับทางสมาคมแล้วอยากให้สนับสนุนเรื่องการฟื้นฟูร่างกายเรื่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับ
14: นอกจากนี้นายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือแจ๊สและบริษัทโมโนแม็กจำกัดได้ประกาศเงินอัดฉีด1ล้านบาทต่อแมตช์หากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าชนะในการแข่งขันเนชั่นลีก2026สนามที่2ที่จัดขึ้นในประเทศไทยและสนามที่3ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาไทยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2นัดแรกที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่17มิถุนายนพบยูเครน18มิถุนายนพบบัลแกเรีย20มิถุนายนพบแคนาดาและ21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นาทีการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการ ฟีบ้า U18 เอเชียครับซีบ้าควอลิฟายเออร์กระบี่2026ระหว่างวันที่10ถึง14มิถุนายนในรอบชิงชนะเลิศยัดห่วงหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้ฟิลิปปินส์70-85จบรองแชมป์พร้อมคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้ายที่ประเทศอินเดียในฐานะทีมตัวแทนจากอาเซียนได้สำเร็จในรอบ8ปีทัพนักกีฬาวิวแชร์ฟันดาบคนพิการทีมชาติไทยชุดเยาวชนได้ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเมอร์ซินประเทศตุรกีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการเยาวชนโลกรายการ World Ability Sport Youth Game ชิงชัยระหว่างวันที่15ถึง22มิถุนายนโดยมีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนรวม5คนประกอบด้วยอภิญญาทองแดงปนัดดาสีทองวิโรจน์สุขใจภูผาแซ่ซิมและผู้ฝึกสอนวีรพลสรัสสมิทธ์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
12: ์วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่2เครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโดยมากเขียนเป็น5สีได้แก่ขาวดำเขียวเหลืองและแดงในชั้นแรกราชสำนักสยามสมัยอยุธยาได้เครื่องเบญจรงค์เป็นของตอบแทนเครื่องบรรณาการที่กษัตริย์สยามส่งไปถวายพระเจ้าจักรพรรดิจีนต่อมาสยามก็สั่งเครื่องเบญจรงค์เข้ามาเป็นเครื่องใช้สำหรับพระมหากษัตริย์แต่เนื่องจากทรงภาชนะและลวดลายเป็นแบบจีนราชสำนักสยามจึงสั่งช่างจีนผลิตเป็นภาชนะที่มีรูปทรงลวดลายและการให้สีแบบไทยๆโดยให้แบบแก่ช่างจีนเป็นตัวอย่างดังนั้นเครื่องเบญจรงค์จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเครื่องถ้วยให้อย่างสันนิษฐานว่าราชสำนักสยามคงส่งช่างไทยไปกำกับการผลิตถึงเมืองจีนทำให้ได้เครื่องเบญจรงค์ที่มีรูปทรงแบบลายและสีสันเป็นอัตลักษณ์ไทยแท
0: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
10: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:21 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.47 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:01 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.23 เมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46
13: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้งสองประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายน2569ณสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3อีเมลria.onab@gmail.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024417973และ024417988สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน82อัตรานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการด้านทันตสาธารณสุขจำนวน5อัตรานิติกรปฏิบัติการ7อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ36อัตราเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน12อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน18อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน33อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน21อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงาน11อัตรานายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านโยธาจำนวน6อัตราและตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ moph.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง17มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ4อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงาน2อัตรานายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน2อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพในระดับวุฒิการศึกษาที่ยื่นใบสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์moj.thaijobjob.com หรือ www.moj.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง16มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
16: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคนรักรถยนต์ท่านผู้ฟังครับสำหรับคนรักรถแล้วการดูแลรักษารถยนต์ของท่านไม่ได้แค่เป็นการดูแลทรัพย์สินแต่อาจนับได้ว่าเป็นความชื่นชอบความหลงใหลความผูกพันและการแสดงออกถึงสไตล์ของตัวเองซึ่งหลายๆท่านอาจมองว่าการใส่ใจรถยนต์เป็นเรื่องไร้สาระเกินไปหรืออาจสงสัยว่าเพราะอะไรคนรักรถถึงใส่ใจเรื่องรถมากกว่าเรื่องอื่นๆท่านผู้ฟังครับรถยนต์ก็เปรียบเสมือนสมาชิกของท่านในครอบครัวเพราะไม่ว่าเราจะไปไหนรถยนต์ของเราก็จะไปกับเราด้วยทุกที่ซึ่งก็แน่นอนว่าถ้าท่านอยากให้รถยนต์อยู่กับท่านไปนานๆก็ควรต้องมีวิธีดูแลรถยนต์ที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้สมาชิกที่เรารักไม่ด่วนจากโลกนี้ไปก่อนวัยอันควรการดูแลรักษารถยนต์เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถทุกคนควรศึกษาและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพราะถ้าเราทุกคนใช้รถยนต์โดยไม่ใส่ใจและดูแลแล้วแน่นอนว่ารถยนต์ของเราก็จะต้องมีอันชำรุดทรุดโทรมแทนที่จะใช้งานได้อย่างยาวนานกลับต้องเอาเข้าไปซ่อมในศูนย์เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายมากมายอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับวิธีที่จะสามารถยืดอายุการใช้งานรถยนต์คันโปรดของเราได้เริ่มจากไม่ควรอุ่นเครื่องรถด้วยการสตาร์ททิ้งไว้นานๆซึ่งความเข้าใจผิดของผู้ใช้รถทั้งในอดีตและปัจจุบันนั่นก็คือความเชื่อที่ว่าก่อนจะใช้งานรถควรสตาร์ทเครื่องทิ้งเอาไว้อย่างน้อย 5-10 นาทีเพื่อให้เครื่องพร้อมที่จะทำงานซึ่งจริงๆแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับและอาจจะส่งผลเสียให้กับตัวเครื่องยนต์การดูแลรักษาดูแลเครื่องยนต์ที่ถูกต้องก็คือควรสตาร์ทก่อนเริ่มใช้งานไม่กี่นาทีก็เพียงพอการสตาร์ทรถเอาไว้นานๆก่อนใช้งานอาจจะทำให้เครื่องยนต์รวนและสตาร์ทรถครั้งต่อไปยากมากขึ้นด้วยแถมยังเปลืองน้ำมันอีกด้วยจากนั้นสังเกตความผิดปกติของรถยนต์แต่ละส่วนอย่างสม่ำเสมอนี่คือสิ่งที่จะทำให้ผู้ใช้รถทั้งหลายรู้ว่ารถยนต์ของเราควรปรับปรุงและแก้ไขส่วนใดบ้างด้วยการสังเกตความผิดปกติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หม้อน้ำแบตเตอรี่ระบบไฟระบบเบรกถังน้ำมันหรืออื่นๆที่เป็นส่วนสำคัญต่างๆของรถยนต์ซึ่งถ้าท่านมันสังเกตท่านอาจจะเห็นความผิดปกติและสามารถส่งรถเข้าศูนย์ซ่อมเพื่อบำรุงรักษาได้ทันท่วงทีเพราะถ้าหากท่านละเลยความผิดปกติต่างๆของรถยนต์นานๆเข้าก็อาจจะส่งผลให้ชิ้นส่วนนั้นๆชำรุดและทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างยากต่อการซ่อมแซมได้ครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นแล้วการหมั่นเช็คลมยางให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ลมยางรถยนต์เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้รถยนต์ของท่านผู้ฟังทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะถ้าหากท่านไม่หมั่นเช็คลมยางและพบว่าลมยางไม่เพียงพอก็อาจส่งผลให้ยางเสื่อมสภาพก่อนกำหนดแถมยังเปลืองน้ำมันและส่งผลให้เกิดผลกระทบต่างๆในการขับรถอีกด้วยเช่นอาจจะสูญเสียการทรงตัวเมื่อใช้รถจากความผิดปกติของลมยางดีไม่ดีอาจจะทำให้ยางเส้นนั้นระเบิดระหว่างที่ใช้งานก็เป็นไปได้ซึ่งถือว่าอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นควรหมั่นเช็คลมยางให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมใช้งานอยู่เสมอโดยไม่ควรขับรถเร็วเกินไปการขับรถเร็วเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอันนำมาซึ่งความเสียหายต่อรถยนต์ของท่านผู้ฟังอีกทั้งยังเป็นสาเหตุของการทำให้เบรกและยางเสื่อมสภาพเร็วขึ้นด้วยทางที่ดีควรขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมไม่ช้าหรือเร็วเกินไปเพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเพื่อรักษาสมรรถนะของรถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นท่านผู้ฟังครับเรื่องสุดท้ายถือว่าสำคัญไม่แพ้กันก็คือการดูแลความสะอาดของรถยนต์อยู่เสมอซึ่งท่านผู้ฟังควรทำความสะอาดรถยนต์เป็นประจำเนื่องจากปัจจัยสำคัญที่ทำให้รถยนต์ของท่านผู้ฟังใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะถ้าหากท่านผู้ฟังปล่อยให้ฝุ่นจับตะไคร่เกาะหรือคราบสกปรกอันไม่พึงประสงค์ที่ฝังตัวแน่นอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของรถยนต์ก็อาจจะนำมาซึ่งความเสียหายที่ท่านไม่สามารถจะคาดคิดก็เป็นไปได้ทางที่ดีควรเช็คความสะอาดของทุกซอกทุกมุมไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกของรถยนต์ด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับและนี่ก็คือข้อปฏิบัติพื้นฐานง่ายๆสำหรับผู้ใช้รถยนต์ทั้งหลายที่ต้องการใช้รถยนต์ของท่านอยู่กับเราไปนานๆเมื่อเราได้ลองปฏิบัติตามข้อสำคัญดังกล่าวนี้แล้วเชื่อได้เลยว่าเราจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับการบำรุงซ่อมแซมรถยนต์ของท่านผู้ฟังบ่อยๆอีกทั้งยังเป็นวิธีที่ทำให้รถยนต์ของท่านผู้ฟังเหมือนรถยนต์ที่เพิ่งถอยออกมาใหม่อยู่ตลอดเวลาอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องคนรักรถยนต์เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
17: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
18: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
17: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
19: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
20: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
21: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
22: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
23: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
22: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้
23: เฮ้ย
2: บัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
3: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้านขับขี่มีสติ
2: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
5: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
4: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
5: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
4: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
5: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
4: เฮ้ย
5: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
24: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
25: ์เพราะครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของ

0: มบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปภ.พบประชาชน

0: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะพบกับรายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนค่ะทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันนะคะได้แก่จังหวัดระนองภูเก็ตพังงากระบี่ตรังและจังหวัดใกล้เคียงค่ะพร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอรับฟังรับชมได้ทั่วประเทศนะคะทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 นถึง 14:00 นภายใต้การดำเนินการของผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต18ภูเก็ตโดยมอบหมายให้ส่วนป้องกันและปฏิบัติการจัดทำรายการวิทยุนี้ขึ้นเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งรายการวิทยุนี้นะคะได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยมีติ๊กนะคะวฤทยาบุญรัตน์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะท่านฟังคะวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายน2019นะคะก็มาพบกับรายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนเช่นเดิมนะคะทุกวันอังคารที่เรามาเจอกันอัดสัปดาห์ละ1ชั่วโมงค่ะกับความรู้ข้อมูลนะคะสาระดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะวันนี้มาจัดรายการคนเดียวนะคะนอกจากพี่จตุพงศ์ติดภารกิจทางราชการนะคะนั้นท่านผู้ฟังนะคะเราก็ยังมีข้อมูลสาระดีๆที่นำมานำเรียนท่านฟังทุกสัปดาห์เช่นเคยนะคะตั้งแต่เรื่องของการพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้านะคะก็คือตั้งแต่วันจันทร์เมื่อวานนี้จนถึงวันอาทิตย์นี้นะคะ1สัปดาห์จากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของ5จังหวัดฝั่งอันดามันข้อมูลจากกรมชลประทานวันนี้นะคะแล้วก็สถิติอุบัติเหตุทางถนนของ5จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะเป็นสถิติของเมื่อวานนะคะว่ามีผู้บาดเจ็บและมีผู้เสียชีวิตจากสถิติทางถนนเท่าไหร่นะคะเมื่อวานนะคะรวมถึงสาระน่ารู้ดีๆนะคะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะก่อนที่เราจะมาฟังข้อมูลสาระดีๆจากทางรายการนะคะเราไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการทั้งสองเพลงค่ะ
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

ค่ะกลับมาพบกับรายการปอพอพบประชาชนเพื่อประชาชนนะคะเมื่อกี้เราก็ฟังเพลงเพราะๆเย็นๆสบายๆนะคะของบ่ายวันที่16มิถุนายนนี้นะคะเวลา 13:00 นถึง 14:00 นค่ะเดี๋ยวเราก็มาฟังข้อมูลสาระดีๆจากทางรายการนะคะทุกสัปดาห์ที่เราจะมานำเรียนท่านผู้ฟังเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะ7วันล่วงหน้านะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเพื่อท่านผู้ฟังเองจะได้เตรียมความพร้อมนะคะในการเดินทางไปไหนแล้วก็จะได้เตรียมตัวว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะในบรรยากาศเป็นลักษณะไหนนะคะแต่ว่าพยากรณ์อากาศนี้เราออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเป็นช่วงระหว่างวันที่15ถึง21มิถุนายนก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะฝั่งอันดามันในช่วงวันที่15 16ก็คือเมื่อวานกับวันนี้นะคะแล้วก็วันที่20 21นะคะปลายสัปดาห์จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง4 30ถึง40ของพื้นที่นะคะส่วนในช่วงวันที่17 18 19มิถุนายนนี้นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 26 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด 31 ถึง 35 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะค่ะอันนี้เป็น

0: ากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าเลยนะคะสำหรับให้ท่านผู้ฟังวางแผนการเดินทางหรือจะทำธุระอะไรก็ได้นะคะท่านผู้ฟังจะได้รู้ว่าเรามีปริมาณฝนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยท่านผู้ฟังจะได้เตรียมนะคะเตรียมร่มเตรียมหมวกกันไปนะคะแล้วก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยบางทีช่วงนี้จะมีฝนสลับกับแดดด้วยนะคะแดดก็มีความรู้สึกว่าร้อนอบอ้าวอยู่นะคะท่านฟังก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะช่วงนี้มีฝนด้วยบางครั้งก็มีแดดลงมาด้วยนะคะฉะนั้นก็ต้องรักษาสุขภาพนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นหวัดได้นะคะฉะนั้นก็ฝากนำเรียนท่านฟังเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะมาคุยเรื่องของอากาศแล้วนะคะก็เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เราจะต้องมาคุยกันเรื่องของปริมาณน้ำนะคะในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของ5จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะมีฝนก็ต้องมีน้ำนะคะเราก็มาดูว่าแต่ละอ่างของ5จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะวันนี้นะคะเป็นปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะคะข้อมูลจากกรมชลประทานนะคะเริ่มจากจังหวัดกระบี่นะคะอ่างเก็บน้ำห้วยลึกนะคะวันนี้ 100% เต็มนะคะอ่างเก็บน้ำคลองหยานะคะ 99.94% อ่างเก็บน้ำคลองแห้งนะคะ 35.07%อ่างเก็บน้ำบางกำปัดนะคะ 71.70% อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวนะคะ 52.25% ค่ะอันนี้เป็นปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของจังหวัดกระบี่นะคะต่อไปจังหวัดตรังค่ะอ่างเก็บน้ำผู้เตยนะคะ 78.97% อ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวนะคะ 75.80% อ่างเก็บน้ำท่างิ้วนะคะ 57.10% ค่ะต่อไปจังหวัดระนองค่ะคลองหาส้มเป้นนะคะ 90.79% ค่ะต่อไปจังหวัดภูเก็ตนะคะอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำค่ะ 42.62% อ่างเก็บน้ำบางวาดนะคะ 43.73% อ่างเก็บน้ำคลองกระทะนะคะ 49.55% ค่ะจังหวัดพังงาเราไม่มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะคะจากที่นำเรียนท่านผู้ฟังไปก็จะเห็นว่ามีปริมาณน้ำที่ถือว่าอยู่ในอ่างอยู่ในระดับดีเลยนะคะก็อยู่ประมาณครึ่งอ่างหรือบางอ่างก็เต็มแต่ก็ท่านฟังก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะอย่างอ่างที่เต็ม 100% ก็ไม่ได้หมายความว่าจะก่อความเสียหายในด้านของอุทกภัยได้นะคะเพราะว่าน้ำเต็มอ่างนี่เราใช้น้ำทุกวันนะคะฉะนั้นก็ถือว่ามีน้ำพอเพียงอยู่นะคะในช่วงของฤดูฝนนี้ก็ยังมีฝนตกลงมาบ้างนะคะฉะนั้นบางพื้นที่ก็ยังมีฝนที่ตกหนักอยู่นะคะฉะนั้นท่านผู้ฟังเองนะคะที่ประสบปัญหาด้านอุทกภัยหรือวาตภัยนะคะดินโคลนถล่มนะคะหรือสารภัยใดที่ท่านผู้ฟังประสบปัญหานะคะอย่าลืมนะคะท่านฟังโทรหาเราได้นะคะกับกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยหมายเลขโทรศัพท์1784นะคะโทรฟรี24ชั่วโมงนะคะโทรได้ขอรับความช่วยเหลือได้นะคะแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังเองต้องการความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนนะคะในพื้นที่ของท่านนะคะสามารถประสานได้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านคือท้องที่นะคะรวมถึง องค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านได้เลยนะคะเพื่อประสานตรงมาที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดทุกจังหวัดนะคะเรามีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยประจำอยู่ทุกสารกลางจังหวัดอยู่แล้วนะคะสามารถประสานได้เลยหรือถ้าคิดอะไรไม่ออกนะคะหรือกังวลใจอะไรนะคะติดปัญหาเรื่องอะไรโทรเข้ามาหาเราได้นะคะกับหมายเลขโทรศัพท์1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะก่อนที่จะมาฟังข้อมูลสารดีทีต่อเนื่องนะคะเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนสถิติเมื่อวานนะคะว่ามีปริมาณเท่าไหร่นะคะของ5จังหวัดฝั่งอันดามันเดี๋ยวเรากลับไปฟังเพลงเพราะจากรายการสัก2เพลงค่ะ
1: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทัน

กลับมาพบกับรายการปภ.เพื่อประชาชนเพื่อประชาชนนะคะเมื่อสักครู่เราก็มีรายงานข้อมูลเรื่องของพยากรณ์อากาศแล้วก็ปริมาณน้ำนะคะในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของ5จังหวัดฝั่งอันดามันไปแล้วนะคะฟังเพลงเพราะๆสบายๆพร้อมๆกับการรับข้อมูลข่าวสารนะคะของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยด้วยนะคะค่ะท่านฟังคะต่อไปเราก็จะมารายงานเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนนะคะของ5จังหวัดฝั่งอันดามันเป็นสถิติอุบัติเหตุของเมื่อวานนี้นะคะเราเอาข้อมูลของผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตเมื่อวานนะคะของ5จังหวัดนะคะเริ่มจากจังหวัดกระบี่นะคะมีผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น13รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะสถิติผู้บาดเจ็บนี้เราเอาในสถิติของทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะคะมารวมเป็นยอดมาให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะเป็นยอดรวมมาเลยนะคะต่อไปจังหวัดตรังนะคะเมื่อวานนะคะอุบัติเหตุวันเดียวมีผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น32รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะจังหวัดพังงานะคะเมื่อวานมีผู้บาดเจ็บ11รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะจังหวัดระนองนะคะมีผู้บาดเจ็บ5รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะมีผู้บาดเจ็บ57รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะรวมทั้งสิ้นนะคะ5จังหวัดเมื่อวานมีผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น118รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าสติแต่ละวันเนี่ยเยอะนะคะเป็นร้อยเลยนะคะเกือบทุกวันเลยจริงๆทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต18ภูเก็ตเราเองก็เก็บสถิติทุกวันนะคะแต่ว่าสถิติที่เอามานำเรียนท่านฟังเนี่ยเอามาแค่วันเดียวก็คือสถิติของเมื่อวานวันจันทร์นะคะจะเห็นว่าสถิติไม่แผ่วเลยนะคะก็ร้อยกว่าเกือบทุกวันเลยนะคะจริงๆก็มารายการก็พยายามพูดสร้างจิตสำนึกนะคะแล้วก็เตือนท่านผู้ฟังอยู่ตลอดนะคะเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนนะคะเราก็อยากให้จำนวนผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตนะคะลดน้อยลงนะคะเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้ทุกวันนะคะแต่ว่าสำคัญอยู่ที่ท่านผู้ฟังเองนะคะต้องใช้สตินะคะแล้วก็การเคารพกฎจราจรนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะแล้วก็อุปกรณ์ของรถด้วยนะคะช่วงนี้เองนะคะก็จะมีช่วงของฝนตกนะคะบางช่วงก็ฝนตกหนักด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยเราเองนะคะก็จะมีสาระนะคะเรื่องการลดหยุดภัยนะคะเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนป้องกันได้นะคะให้ท่านผู้ฟังเช็ครถให้พร้อมขับนะคะก็รู้หลักขับรถช่วงฝนตกนะคะการขับรถในช่วงฤดูฝนนะคะท่านฟังจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าปกตินะคะเนื่องจากสภาพถนนที่เปียกลื่นนะคะมีน้ำท่วมขังแล้วก็ทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยขอแนะวิธีป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงฤดูฝนนะคะดังนี้เลยนะคะเตรียมรถให้พร้อมขับนะคะเริ่มจากนะคะ1นะคะระบบเบรกเมื่อเหยียบเบรกต้องไม่มีเสียงดังนะคะไม่ถลายออกนอกเส้นทางและก็สามารถหยุดรถได้ในระยะปลอดภัยค่ะ2นะคะเช็คยางรถยนต์นะคะดอกยางและล่องยางรถไม่บางหรือสึกนะคะไม่ปริแตกบวมแล้วก็เติมลมยางมากกว่าปกตินะคะ 2-3 ปอนด์หรือต่อตารางนิ้วนะคะแล้วก็3นะคะเช็คสัญญาณไฟค่ะแสงไฟส่องสว่างทุกดวงหากชำรุดควรเปลี่ยนใหม่โคมแก้วครอบสัญญาณไฟต้องใสสะอาดนะคะจะช่วยให้ไฟส่องสว่างได้เต็มประสิทธิภาพค่ะ3นะคะใบ4นะคะใบปัดน้ำฝนค่ะยางใบปัดน้ำจะต้องไม่แห้งกรอบนะคะสามารถกวาดน้ำแล้วก็รีดน้ำได้สะอาดค่ะแล้วก็5นะคะกระปุกน้ำฉีดกระจกหัวฉีดน้ำไม่อุดตันนะคะไม่รั่วซึมเติมน้ำให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอนะคะ6ค่ะอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำรถค่ะทั้งยางอะไหล่ไฟฉายสายพ่วงแบตเตอรี่สเปรย์ไล่ความชื้นแล้วก็ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงจัดเตรียมแล้วก็ตรวจสอบให้พร้อมใช้งานค่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยมานำเรียนท่านผู้ฟังนะคะการเช็ครถให้พร้อมขับค่ะต่อไปเราก็จะมารู้หลักขับรถช่วงฝนตกนะคะเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะอุบัติเหตุทางถนนป้องกันได้ถ้าเรารู้หลักดังนี้นะคะ1นะคะการใช้ความเร็วค่ะให้เหมาะสมกับสภาพถนนและก็ระยะในการมองเส้นทางจะช่วยให้หยุดรถได้อย่างปลอดภัยนะคะรวมถึงลดความเร็วเมื่อขับรถผ่านแอ่งน้ำเพื่อป้องกันรถเหินน้ำค่ะ2การเว้นระยะห่างจากรถคันหน้านะคะประมาณ2เท่าหรือ10ถึง15เมตรหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะช่วยให้เบรกชะลอความเร็วรถได้อย่างปลอดภัยค่ะ
3นะคะไม่เหยียบเบรกกระทันหันโดยเฉพาะเส้นทางที่มีแอ่งน้ำและทางโค้งเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวจนเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ4นะคะไม่เหยียบเบรกให้รถหยุดในทันทีเพราะจะทำให้รถเหินน้ำและอาจลื่นถลายออกนอกเส้นทางค่ะ5นะคะไม่เปิดใช้สัญญาณไฟสูงเพราะแสงไฟจะสะท้อนกับน้ำนะคะบนพื้นถนนทำให้ผู้ขับขี่สายตาพร่ามัวได้นะคะ6ค่ะเปิดใช้ระบบปัดน้ำฝนโดยปรับระดับความเร็วของใบปัดน้ำฝนนะคะให้สัมพันธ์กับปริมาณฝนที่ตกลงมารวมถึงไม่ฉีดน้ำล้างกระจกในขณะที่ขับรถด้วยความเร็วสูงแล้วก็6นะคะละอองฝ้าที่กระจกรถนะคะให้ปรับระบบปรับอากาศภายในรถให้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายนอกรถแล้วก็ลดระดับกระจกหน้าต่างลดลงเล็กน้อยหรือเปิดใช้งานระบบไร้ฝ้านะคะ7นะคะรถเหินน้ำค่อยๆถอนเท้าจากคันเร่งนะคะแล้วก็ค่อยๆเหยียบเบรกพร้อมจับพวงมาลัยให้มั่นนะคะและค่อยๆหมุนพวงมาลัยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางค่ะการขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมนะคะให้ปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อป้องกันพัดลมแอร์พัดน้ำเข้าเครื่องยนต์ใช้ความเร็วต่ำแล้วก็รักษาความเร็วให้สม่ำเสมอเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติกรณีเครื่องยนต์ดับนะคะห้ามสตาร์ทรถเพราะน้ำจะเข้าเครื่องยนต์ค่ะอันนี้เป็นหลักง่ายๆเลยนะคะท่านผู้ฟังคะรู้หลักขับรถช่วงฝนตกเนี่ยจะช่วยหยุดอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยได้ด้วยนะคะก็คือว่าเป็นข้อมูลสาระดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงจากทางรายการอีกสัก2เพลงนะคะก่อนที่เราจะมาฟังเรื่องของรู้รับมืออุทกภัยดินถล่มใช้ชีวิตให้ปลอดภัยค่ะ

0: กลับมาพบกันกับช่วงสุดท้ายของรายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนนะคะเรายังมีข้อมูลสาระดีๆมานำเรียนท่านผู้ฟังนะคะเมื่อกี้เราก็ทิ้งท้ายไว้เรื่องของการรู้รับมือทกภัยดินถล่มใช้ชีวิตให้ปลอดภัยนะคะเนื่องจากช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของฤดูฝนนะคะช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยทั้งน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งอีกทั้งยังเกิดดินถล่มซึ่งเป็นภัยที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะคะหรือหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลากรวมถึงขณะหรือภายหลังฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยขอแนะวิธีรับมืออุทกภัยและดินถล่มดังนี้นะคะรู้พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยก่อนนะคะ1นะคะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันบริเวณที่ราบลุ่มพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเขตชุมชนเมืองและพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่มีทางน้ำไหลผ่าน2นะคะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากจะเป็นบริเวณที่ลาดเชิงเขาที่ราบลุ่มใกล้กับภูเขาสูงแล้วก็3นะคะพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งจะอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลำน้ำสาขานะคะอันนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยนะคะต่อไปรู้รับมืออุทกภัยนะคะ1นะคะสังเกตปัจจัยเสี่ยงเกิดจากอุทกภัยนะคะโดยเฉพาะฝนตกหนักต่อเนื่องฝนตกสะสมหลายวันน้ำในแม่น้ำหรือลำคลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยนะคะ2นะคะลดผลกระทบจากอุทกภัยนะคะโดยขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำท่วมรวมถึงอพยพสัตว์เลี้ยงและก็เคลื่อนย้ายยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัย3นะคะจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ไว้ใช้ยามฉุกเฉินโดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเสื้อชูชีพและก็เอกสารสำคัญค่ะ3นะคะ4นะคะป้องกันปฏิภัยจากไฟฟ้าแต่ช่วงที่ฝนตกเนี่ยต้องระวังมากเลยนะคะโดยสับสวิตช์ตัดกระแสไฟฟ้าที่แผงควบคุมไฟฟ้าห้ามใช้หรือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่มีน้ำขังรวมถึงไม่เข้าใกล้แนวสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าหรือสัมผัสวัสดุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้านะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะลดความเสี่ยงจากการจมน้ำโดยไม่ประกอบกิจกรรมบริเวณที่มีน้ำท่วมสูงหรือกระแสน้ำไหลเชี่ยวอาทินะคะจับสัตว์น้ำทำการเกษตรไปเล่นน้ำหรือก็ขับขี่รถนะคะอันนี้คือหลักง่ายๆเลยนะคะรู้รับมืออุทกภัยนะคะแล้วก็เรายังมีเรื่องของรู้ทันป้องกันอันตรายจากดินถล่มนะคะรู้ทันป้องกันอันตรายจากดินถล่มเราต้องรู้ทันสัญญาณเตือนดินถล่มก่อนนะคะสัญญาณรู้ทันสัญญาณเตือนดินถล่ม1เลยนะคะฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า6ชั่วโมงและดินอยู่ในสภาพชุ่มน้ำ2นะคะระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำมีสีขุ่นมีกิ่งไม้หรือต้นไม้ไหลมาตามน้ำแล้วก็3นะคะมีเสียงดังผิดปกติมาจากภูเขาหรือลำห้วยอันนี้รู้ทันสัญญาณเตือนเลยนะคะก็หลักๆ ก็คือฝนตกหนักเนี่ยถ้าติดต่อกันนานต่อเนื่องเนี่ยต้องระวังแล้วนะคะต้องรีบอพยพแล้วนะคะทีนี้รู้ทันป้องกันอันตรายจากดินถล่มนะคะให้เตรียมตัวดังนี้เลยนะคะสำรวจเส้นทางอพยพหนีภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินและน้ำรวมถึงซักซ้อมการอพยพหนีภัยนะคะ2นะคะอพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยนะคะพ้นจากแนวการไหลของดินและน้ำหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยว3นะคะไม่อยู่ใกล้ลำน้ำเพราะอาจได้รับอันตรายจากดินหินต้นไม้ที่ไหลมาตามลำน้ำแล้วก็4นะคะไม่กลับเข้าไปในพื้นที่เกิดดินถล่มทันทีเพราะอาจเกิดดินถล่มซ้ำแล้วก็5นะคะขับรถให้สังเกตสภาพแวดล้อมริมทางหากระดับน้ำในร่องน้ำเพิ่มสูงขึ้นมีร่องรอยดินสไลด์ให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวนะคะอันนี้เป็นรอบรู้สู้ภัย กับกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยเรื่องของอุทกภัยและดินถล่มนะคะท่านผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะท่านผู้ฟังเองประสบภัยไม่ว่าจะภัยใดๆนะคะสารภัยทุกรูปแบบนะคะท่านผู้ฟังเองสามารถโทรหาเราได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเพื่อขอรับความช่วยเหลือหรือแต่ประสานโดยตรงกับท้องถิ่นท้องที่ในพื้นที่ของท่านได้เลยนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.เทศบาลในพื้นที่ของท่านนะคะเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางนี้ทางเราเองนะคะทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านฟังในทุกสาธารณภัยเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยท่านฟังสามารถติดต่อประสานได้เลยนะคะหรือโทรไปที่1784นะคะของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามกับท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ประสานตรงมาที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะรายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนนะคะจะนำข่าวสารเตือนภัยมาแจ้งเตือนท่านทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นนะคะทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวท.ภูเก็ตเรดิโอโดยได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะอำนวยการโดยผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต18ภูเก็ตหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังแล้วก็กลับพบกันใหม่นะคะในวันเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้ติ๊กแล้วก็น้องดีเจนะคะต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการปภ.พบประชาชนโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานเพิ่มโอกาสการซื้อขายสินค้าระหว่างกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: การออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานเพิ่มโอกาสการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการนำแผนหารือกับรัสเซียเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่ามีหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยกับรัสเซียทางด้านการเกษตรด้านอุตสาหกรรมการลงทุนซึ่งไทยได้ซื้อสินค้าจากรัสเซียเป็นจำนวนมากแต่ต้องการให้รัสเซียเพิ่มการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศไทยจึงถือเป็นโอกาสดีและในวันที่18มิถุนายนนี้ช่วงเย็นตนเองจะได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียจะนำประเด็นต่างๆเข้าหารือรวมถึงเรื่องน้ำมันด้วยเพราะรัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตแหล่งพลังงานหลายประเภทส่วนการหารือครั้งนี้จะเน้นการซื้อหรือขายสินค้าจากรัสเซียย้ำว่าทุกอย่างต้องเป็นไปในลักษณะทูเวย์หรือเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายซึ่งสินค้าที่รัสเซียให้ความสนใจมีทั้งสินค้าเกษตรอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและไทยได้หาแหล่งพลังงานจากหลายแห่งสำหรับการดึงดูดการลงทุนจากรัสเซียเข้ามาในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีระบุว่าก่อนหน้านี้ประธานหอการค้าแห่งรัสเซียได้เดินทางเข้าพบและมีการหารือเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนร่วมกันแล้วพดิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: วุฒิสภาเสนอแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายชูวาระแห่งชาติสร้างสมดุลความมั่นคงและเศรษฐกิจ
4: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณารายงานการศึกษาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยกรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาครของคณะกรรมการการแรงงานซึ่งศึกษาพิจารณาแล้วเสร็จโดยระบุว่าไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยขณะที่ภาคธุรกิจยังต้องพึ่งพาแรงงานจากเมียนมากัมพูชาและสปป.ลาวแต่การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติยังเผชิญปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและการประกอบอาชีพสงวนของคนไทยส่งผลกระทบต่อความมั่นคงสังคมสาธารณสุขและเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจากนั้นสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายว่าประเด็นสำคัญไม่ใช่จำนวนแรงงานต่างด้าวแต่เป็นการปล่อยให้แรงงานจำนวนมากอยู่นอกระบบซึ่งก่อความเสี่ยงด้านความมั่นคงชายแดนการแย่งอาชีพคนไทยภาระงบประมาณท้องถิ่นปัญหาสาธารณสุขและการสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมเสนอให้ยกระดับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติเป็นวาระแห่งชาติจัดทำระบบข้อมูลแรงงานแบบ One ID กำหนดโควต้าความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรมยกระดับทักษะแรงงานไทยและปราบปรามขบวนการนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายรวมถึงยึดหลักสิทธิมนุษยชนโดยแยกผู้กระทำผิดออกจากเหยื่อการค้ามนุษย์อย่างชัดเจนเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงการพัฒนาเศรษฐกิจและการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานวาสนาตระเกตรายงาน
2: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.7 ในจังหวัดสุลาเวสีกลางทางตอนกลางของอินโดนีเซียสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 ในจังหวัดสุลาเวสีกลางทางตอนกลางของอินโดนีเซียเมื่อเวลา 11:27 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินราว10กิโลเมตรและอยู่ห่างจากเมืองปาลูซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดสุลาเวสีกลางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ46กิโลเมตรอย่างไรก็ตามไม่มีประกาศเตือนภัยสึนามิและยังไม่พบรายงานความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวทั้งนี้เมืองปาลูของอินโดนีเซียเคยเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิรุนแรงในปี2561 ดยฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 4,000 รายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ประชาชนในเมืองแห่งนี้มีความอ่อนไหวและตื่นตัวเป็นพิเศษต่อเหตุแผ่นดินไหวในภูมิภาค1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
8: พรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
9: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
10: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
11: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
10: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
11: ้เฮ้ย
10: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
12: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
11: ขับขี่มีสติ
10: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
13: เน่เนอหยุดเล่นก่อนลูกไปซื้อสุกยายพอทักซองที่และตังที่เลือกไปซื้อนมนะลูกนะ
14: ไม่ได้เด็กยังไม่ต้องจะแปดตีติดร่างน
13: ั้
14: น
13: ใช่แค่พันนั้นเ
15: หรอก็เพราะการจำหน่ายบุหรี่ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพบการกระทำความผิดร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุราที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์075 360 068
16: ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
17: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการอันดามันเช็คอินดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
2: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีระบุการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: นายกรัฐมนตรีระบุการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นไปตามการเสนอของปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและแก้ปัญหาในพื้นที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีคำสั่งย้ายนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสนอมาซึ่งคำสั่งย้ายในครั้งนี้เป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานและมองว่าการย้ายมาดีขึ้นขณะเดียวกันในจังหวัดภูเก็ตมีปัญหาหลายเรื่องแม้ตัวเองจะลงพื้นที่ไปดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นอีกทั้งยังมีการเผยแพร่คลิปและการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งภายในส่งผลต่อการทำงานในพื้นที่จึงจำเป็นต้องนำบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งและสามารถทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้ให้ประเทศเป็นจำนวนมากพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สามารถยอมให้เกิดปัญหาการบุกรุกยึดครองที่ดินชายหาดการกีดกันประชาชนไม่ให้เข้าถึงพื้นที่สาธารณะรวมถึงการข่มขู่จากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จึงไม่อาจรอรับฟังการรายงานหรือรอการสืบสวนสอบสวนจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยแก้ปัญหาโดยเร็วคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์ประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจำนวน4ฉบับเพื่อเสริมความร่วมมือพลังงานวัฒนธรรมความมั่นคงและเศรษฐกิจในทุกมิติน
5: างสาวลลิดาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจำนวน4ฉบับซึ่งผู้นำอาเซียนจะร่วมรับรองในการประชุมที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียวันที่18มิถุนายนนี้เพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียในระยะยาวประกอบด้วยร่างปฏิญญาคาซานคศ2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและร่างแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสหพันธรัฐรัสเซียคศ2026ถึง2030ซึ่งร่างเอกสารทั้ง4ฉบับไม่ก่อให้เกิดพันธะกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในหลากหลายสาขาปริศนาขวัญแสนสุขแรงงาน
0: ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติขยายเวลามาตรการภาษีสนับสนุนการศึกษาและกีฬาอีก3ปีเน้นสิทธิ์หักลดหย่อน2เท่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส
6: ์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรจำนวน2ฉบับเพื่อขยายระยะเวลามาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬาออกไปอีก3ปีโดยให้สิทธิ์แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-donation ของกรมสรรพากรไปหักลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าของจำนวนเงินที่บริจาคทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ปีละประมาณ 1,600 ล้านบาทหรือรวม 4,800 ล้านบาทช่วงตลอดระยะเวลา3ปีแบ่งเป็นด้านการศึกษา 1,540 ล้านบาทและด้านกีฬา60ล้านบาทต่อปีซึ่งจะส่งผลดีในการจูงใจให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและการกีฬาของประเทศอย่างต่อเนื่องรวมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
10: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้ว
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
12: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
15: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: สวัสดีครับ
17: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บัดดีบัดดีบายดีไหม
18: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
19: พระเก ครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจะปล่อยให้ความดีของ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ทันเกมติดขอบสนามทันข่าวสารกีฬาสป

หยิบเพลงเพราะมาฝากคุณการสังการเริ่มต้นอยู่ด้วยกันตรงนี้ค่ะกับ Sport Today นะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะ FM 96.75 MHz คุณผู้ฟังแล้วก็แน่นอนนะคะว่าวันนี้เรายังคงมีข่าวสารกิจกรรมทางด้านกีฬานะคะโดยเฉพาะนะคะผลงานของทัพนักกีฬาอาวุโสจังหวัดภูเก็ตของเราที่ไปสร้างผลงานดีเลยทีเดียวนะคะในส่วนของการแข่งขันกีฬาเยาว์อาวุโสเนาะอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับตาปีเกมสิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการแข่งขันนะคะเดี๋ยวมาดูผลงานของทัพนักกีฬาอาวุโสของภูเก็ตกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของภาคใต้และที่เท่าไหร่ของประเทศเดี๋ยวมาชื่นชมไปพร้อมๆกันรวมไปถึงเรื่องของกิจกรรมทางด้านกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์กันด้วยถึง2รายการไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันวูดบอลอบจภูเก็ตแล้วก็ฟุตซอลที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะคะติดตามผ่านคลื่นของเราก็ได้กับ 96.75 MHz ทาง

0: ุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินที่เสพติดรุนแรงมากที่สุดยิ่งกว่าสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายทั้งหมดเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงที่ติดต่อไปตลอดชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่ Spot Today Spot Today FM 96.75 MHz สวทภูเก็ตคุณกำลังฟัง Spot Today โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต
2: ฟังเพลงเพราะกันแล้วนะคะมาดูเรื่องของข่าวสารกิจกรรมทางด้านกีฬาอย่างที่บอกคุณฟังไปนะคะว่าผลการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ค่ะดาร์บี้เกมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งก็มีพิธีปิดกันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ14มิถุนายนนี่เองส่วนผลงานของทัพนักกีฬาของจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยโอ้ต้องยอมรับเลยว่าสุดยอดจริงๆค่ะสำหรับนักกีฬาของเรานะคะทำมาได้ถึง22เหรียญทอง14เหรียญเงินแล้วก็13เหรียญทองแดงนะคะรวมก็49เหรียญอยู่เป็นอันดับที่7ของประเทศอันดับ3ของภาคใต้นะคะซึ่งถือได้ว่าผลงานสุดยอดเนาะเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบในส่วนของแต่ละจังหวัดนะคะอย่างอันดับ1เนี่ยก็คือกรุงเทพมหานครอันนี้ก็ต้องให้เขาได้หนึ่งเนาะนักกีฬาเขาเยอะจริงๆนะคะส่วนเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีเนี่ยตกมาเป็นอันดับ2ค่ะทำมาได้81เหรียญเงินขอไป81เหรียญทองนะคะ36เหรียญเงินแล้วก็ 3.7 เหรียญทองแดงสำหรับเจ้าภาพนะคะอันดับ3ก็เป็นเชียงใหม่อันดับ4เป็นชลบุรีนะคะอันดับ5เป็นอยุธยานะคะอันดับ6เป็นสงขลาแล้วก็มาที่เราอันดับ7ภูเก็ตของเรานะคะซึ่งจะเปรียบเทียบกับชนิดนักกีฬาเนี่ยเรามีการส่งทัพนักกีฬานะคะที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยไปเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้เนี่ยอยู่ที่111คนเท่านั้นนะคุณผู้ฟังเนาะแต่ก็สามารถจะสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็ต้องขอชื่นชมสำหรับทัพนักกีฬาของเราทุกๆขั้นเลยทีเดียวนะคะทั้งที่ได้เหรียญด้วยแล้วก็อาจจะพลาดเหรียญไปบ้างแต่ไม่เป็นไรเอาไว้นะคะแข่งขันแล้วก็ฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่เพื่อรอลุ้นเหรียญในรายการต่อไปก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานะคะกอล์ฟนักกีฬาว่ายน้ำนะคะนักกีฬากรีฑานะเท่าที่ทราบเนี่ยแต่ละประเภทกีฬาเนี่ยก็สร้างผลงานได้เป็นอย่างดีนะคะก็ถือโอกาสให้ทุกท่านเนี่ยไปติดตามผลงานแล้วก็ไปฝากกดไลค์กดแชร์นะคะข่าวสารดีๆให้กับนักกีฬาของเราก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาอาวุโสจังหวัดภูเก็ตของเราในทุกชนิดกีฬาด้วยกันละกันนะคะเอาล่ะนี่คือผลงานของทัพนักกีฬาอาวุโสจังหวัดภูเก็ตในการแข่งขันรายการครั้งล่าสุดนะคะส่วนครั้งต่อไปเนี่ยหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าภาพครั้งต่อไปก็คือที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเมืองช้างเกมก็อย่างที่บอกแล้วค่ะเราก็ต้องรอติดตามผลงานทัพนักกีฬาของจังหวัดภูเก็ตของเราในครั้งหน้านะคะก็เป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆก็แล้วกันเนาะนี่ถือได้ว่าเป็นข่าวดีนะคะในช่วงแรกๆที่หยิบมาเริ่มต้นนะคะเล่าสู่กันฟังนะคะไปต่อกันที่เพลงเพราะเพลงนี้นะคะสานต่อกันไปเรื่อยๆกับ 96.75 MHz Sport Today โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะ

0: ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า
1: อย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่ Spot Today Spot Today FM 96.75 MHz สวทภูเก็ตคุณกำลังฟังสปอตทูเดย์โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต
3: กลับเข้ามาอยู่ด้วยกันในช่วงท้ายๆรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังเอาละในช่วงนี้นะคะตู่ยังคงมีกิจกรรมดีๆถึง2รายการนะที่จะมาฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยแล้วก็เชิญชวนทุนนะคะไปร่วมงานบอกได้เลยว่าฟรีทั้ง2งานนะคะงานแรกนะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตของเราจัดเองค่ะนำโดยนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศจัดการแข่งขันมวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ต2026งานนี้ก็ขอบคุณอบจ.ภูเก็ตด้วยนะคะสนับสนุนงบประมาณมาเป็นสนามที่2นะคะเป็นครั้งที่2ในส่วนของการจัดการแข่งขันเพราะว่าการชกในครั้งแรกเราจัดกันที่สนามมวยชั่วคราวบริเวณสนามเปตองศูนย์กีฬาสะพานหินของเทศบาลนครภูเก็ตนะคะเมื่อวันศุกร์ที่29พฤษภาคมอันนั้นถือได้ว่า20คู่คัดแล้วเรียบร้อยนะคะเข้ารอบ2ซึ่งจะต่อยกันในวันที่วันศุกร์นี้นะคะ19มิถุนายนนี้ล่ะค่ะที่สนามมวยบางลาป่าตองนะคะถือโอกาสฝากประชาสัมพันธ์คุณด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะไปร่วมชมร่วมเชียร์บอกได้เลยว่างานนี้สำหรับงานมวยไทยรับย่าอบจ.ภูเก็ต2026ฟรีค่ะติดต่อนะคะทีมงานหน้าสนามได้เลยทีเดียวนะคะเชิญกันได้นะคะสำหรับกิจกรรมการชกมวยนะคะไปร่วมรุ้นร่วมเชียร์สำหรับอีก10คู่ที่จะเกิดขึ้นในรอบที่2หลังจากนั้นในครั้งที่3ที่จะต่อยกันในวันที่10กรกฎาคมก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศของแต่ละรุ่นนั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งรายการค่ะเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลของอบจ.ภูเก็ตอันนี้ของอบจ.โดยตรงนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ทางด้านกีฬาฟุตบอลนะคะกำหนดจัดในวันเสาร์อาทิตย์นี้20แล้วก็21มิถุนายนค่ะคุณผู้ฟังที่สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลนครภูเก็ตตรงสะพานหินนี่เองนะคะซึ่งงานนี้กองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ภูเก็ตจัดให้นะฝากเชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมชมร่วมเชียร์ไปร่วมพิธีเปิดก็ได้เนาะเพราะว่าการแข่งขันนี้จะเปิดในช่วงประมาณสัก8โมงเช้านะคะเช้าๆนักกีฬาก็จะได้เริ่มต้นการแข่งขันกันได้มีห่วงเวลาที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็เชิญกันได้ค่ะที่สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลนครภูเก็ต2กิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้มีมาฝากประชาสัมพันธ์ให้คุณๆได้ไปร่วมกันเลยทีเดียวนะคะเอาละได้เวลานะคะที่จะหยิบเพลงเพราะทิ้งท้ายคุณแล้วล่ะก็ฝากคุณๆนะคะติดตามกดไลค์กดแชร์ติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะผ่านเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตติดตามผ่านช่องทางนี้ก็ได้นะคะผ่านรายการของเรากับ Sport Today 96.75 MHz ทางสวทภูเก็ตได้ด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวส่งคุณไปกับเพลงเพราะแล้วก็เดี๋ยวฟังข่าวตัวชั่วโมงช่วงนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

ไอบุหรี่ไฟฟ้าที่คุณสูบพ่นออกมามีสารเคมีสารก่อมะเร็งและฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวนมากงานวิจัยพบว่าคนใกล้ชิดที่ได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้านอกจากได้รับนิโคตินแล้วยังได้รับสารเคมีอื่นๆและมีอาการทางเดินหายใจมากขึ้นหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพส.เพื่อยกระดับสิทธิของผู้ซื้อและกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ขายให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพการซื้อขายในยุคปัจจุบันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพส.เพื่อยกระดับสิทธิของผู้ซื้อและกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ขายให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพการซื้อขายในยุคปัจจุบัน
5: นางสาวนลีดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพส.เพื่ออุดรอยรั่วของกฎหมายเดิมและยกระดับความคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับยุคปัจจุบันโดยกฎหมายฉบับนี้จะครอบคลุมการซื้อขายทั่วไประหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคและระหว่างธุรกิจด้วยกันรวมถึงสัญญาเช่าซื้อและการแลกเปลี่ยนสินค้าแต่ยกเว้นไม่บังคับใช้กับสินค้ามือสองและสัตว์มีชีวิตสำหรับสาระสำคัญของด้านกฎหมายมีการกำหนดบทสันนิษฐานความชำรุดบกพร่องเพื่อคุ้มครองผู้ซื้อหากพบปัญหาภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสินค้านั้นพังมาตั้งแต่ต้นโดยสินค้าทั่วไปและรถจักรยานยนต์กำหนดภายใน6เดือนส่วนรถยนต์กำหนดไว้ภายใน1ปีซึ่งผู้ซื้อสามารถเรียกร้องสิทธิตามประเภทสินค้าได้ดังนี้สินค้าทั่วไปหากเสียหายในสาระสำคัญสามารถขอเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ถ้าเปลี่ยนไม่ได้มีสิทธิ์เลิกสัญญาส่วนกรณีเสียหายเล็กน้อยสามารถขอซ่อมลดราคาหรือเลิกสัญญาได้ตามเงื่อนไขรถยนต์และรถจักรยานยนต์หากพบข้อบกพร่องที่กระทบต่อความปลอดภัยและซ่อมแซมไม่ได้ผู้ซื้อมีสิทธิ์ขอเปลี่ยนคันใหม่หรือเลิกสัญญาได้ทันทีโดยระหว่างการซ่อมผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือจัดหาประโยชน์ทดแทนให้ด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หากพบปัญหาภายใน14วันนับตั้งแต่วันรับมอบมีสิทธิ์เปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ครม.อนุมัติขยายเวลาบังคับใช้มาตรฐานกระดาษสัมผัสอาหารออกไปอีก1ปีเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการและประชาชน นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษสัมผัสอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอโดยมีสาระสำคัญคือการขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎกระทรวงดังกล่าวออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่22มิถุนายน2569เปลี่ยนเป็นให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2570เป็นต้นไปเพื่อช่วยเหลือและให้เวลาปรับตัวแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กเพื่อป้องกันการปิดกิจการควบคู่กับการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนต้นทุนบรรจุภัณฑ์อย่างกระทันหันในช่วงรอยต่อทางเศรษฐกิจตลอดจนเป็นการป้องกันปัญหาการขาดแคลนบรรจุภัณฑ์กระดาษสัมผัสอาหารในท้องตลาดเช่นจานกระดาษถุงหิ้วกระดาษถุงขนมและกระดาษรองอาหารเพื่อให้ประชาชนยังสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการด้านอาหารได้อย่างราบรื่นตามปกติผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16มิถุนายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก287184รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก48รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก007และ721รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก758และ434น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายน2569นะคะสดจากห้องส่งสวท.กระบี่สำหรับคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย11สถานีที่อยู่ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะวันนี้ดิฉันอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์พร้อมด้วยน้องโอลิฟนะคะรุจิลาบุรณทรัพย์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
1: สำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตค่ะนางสาวสุดารำพึงนิดผอ.สวท.กระบี่นะคะช่างเทคนิคควบคุมเสียงของเราในวันนี้2ท่านด้วยกันค่ะนายกิติศักดิ์ชีช้างและนายสุริยันประทุมมาศค่ะ
2: ค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการนะคะเรามาติดตามในช่วงของข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันค่ะในประเด็นประสบนิกรจังหวัดกระบี่นะคะยกย่องเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะทรงเป็นต้นแบบของความกตัญญูทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาค่ะค่ะประสงค์นิกรชาวจังหวัดกระบี่นะคะยกย่องเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นต้นแบบของความกตัญญูทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาซึ่งหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่3ขออภัยค่ะวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นะคะที่อาคารพระปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวารามอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้นำหัวหน้าส่วน

0: ในพระกรุณาธิคุณค่ะรวมถึงพระกรณียกิจนานาประการที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอดนะคะสำหรับพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณปนัดดาจีนหนูนะคะก็ได้กล่าวว่าตัวเองนั้นเคยมีโอกาสได้รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมาพระราชทานปริญญาบัตรให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีซึ่งตัวเองนะคะก็ได้มีโอกาสที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระองค์ท่านจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะความรู้สึกที่สูญเสียสูญรวมจิตใจของคนไทยพระองค์พาทรงเป็นต้นแบบที่อุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะงานด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโครงการยุติธรรมขออภัยค่ะโครงการยุติความรุนแรงจากผู้หญิงและเด็กการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังผู้ด้อยโอกาสตลอดจนการส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะได้เห็นความเสียสละของพระองค์ท่านในการที่อุทิศตนให้กับพี่น้องประชาชนได้รู้กฎหมายตัวเองเลยมีความรู้สึกที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเสมอมาและขอน้อมส่งพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยความอาลัยยิ่งค่ะ
1: ค่ะมาต่อการกับข่าวสารที่2ในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะเชิญชวนประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่15มิถุนายนเมื่อวานนี้เป็นวันแรกค่ะพี่ปิ๋มคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เน้นย้ำด้วยนะคะว่าสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้รีบยืนยันสิทธิ์ภายใน21มิถุนายนนี้ค่ะทางด้านนายอังกูลศิลาเทวกูลค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้มีการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเมื่อวานนี้วันที่15มิถุนายนเป็นวันแรกของการใช้สิทธิ์ผ่านโครงการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี
0: ่
1: ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละค่ะซึ่งท่านผู้ว่านะคะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะว่าสามารถหันมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ผ่าน4แพลตฟอร์มหลักๆด้วยกันนะคะก
0: ็
1: คือ Shopee Food
0: ค่ะ
1: Lineman, GrabFood แล้วก็ Robinhood นะคะ
0: อ
1: ย่างไรก็ตามค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้มีการเชิญชวนประชาชนนะคะที่มีการเคยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาไว้ที่เป็นรายเดิมอะค่ะท่านสามารถไปยืนยันรอบใหม่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ได้นะคะซึ่งรัฐเองเนี่ยมีการเปิดให้ยืนยันสิทธิ์รายเดิมตั้งแต่เมื่อวันที่4มิถุนาแต่ว่าตอนนี้ถือเป็นโค้งสุดท้ายแล้ว21มิถุนายนนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เดิมอยู
0: ่ซ
1: ึ่งล่าสุดนะคะในภาพรวมของประเทศไทยนะคะก็มีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยยืนยันสิทธิ์ไปแล้วประมาณ11ล้านคนเศษก็อยู่ยังไม่ยืนยันนะคะอยู่อีกประมาณ1ล้านกว่าคนด้วยกันนะคะกลุ่มนี้ก็ทางรัฐบาลเองก็เชิญชวนว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะคะก็สามารถไปยืนยันสิทธิ์กันได้ภายใน21มิถุนายนก็คือวันอาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้นะคะ
0: ไม่กี่วันแล้วนะคะ
1: อีกไม่กี่วันแล้วค่ะแล้วก็กระทรวงการคลังเองก็จะมีการประกาศรายชื่อนะคะในวันที่17กรกฎาคม2569นี้นั่นเองค่ะผู้ที่ผ่านก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์กันได้นะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนะคะส่วนผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านก็จะมีช่วงระยะเวลาในการอุทธรณ์นะคะก็คือ17ถึง31กรกฎาคม2569นั่นเองค่ะ
0: ค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงช่วงหน้าก็จะกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะกลับมาติดตามในช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
2: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

0: ค่ะสำหรับช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะเรื่องแรกที่เราจะนำมาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องที่จังหวัดชุมพรค่ะในประเด็นจังหวัดชุมพรได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติโดยมีการจัดประชุมวางแผนฝึกซ้อมบนโต๊ะนะคะยกระดับการบริหารจัดการสาธารณภัยแบบบูรณาการค่ะว่าที่ร้อยตีกิตติพลรอดดอนนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานการประชุมวางแผนเตรียมการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการฝึกซ้อมในรูปแบบฝึกซ้อมบนโต๊ะนะคะหรือว่า TTX นั่นเองซึ่งการประชุมในครั้งนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งกำหนดให้มีการฝึกในระดับจังหวัดนะคะสำหรับจังหวัดชุมพรได้มีกำหนดการจัดฝึกซ้อมในวันที่24มิถุนายน2569โดยมีการสมมุติสถานการณ์จำลองขึ้นมานะคะซึ่งสถานการณ์ที่สมมุตินั้นก็เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับวิกฤตพายุฝนถล่มชุมพรค่ะซึ่งจากพายุดีเพรสชันนะคะซึ่งมีกำลังแรงในอ่าวไทยได้เคลื่อนตัวมุ่งเข้าสู่ชายฝั่งของจังหวัดชุมพรคาดการปริมาณฝนสะสมภายใน24ชั่วโมงจะอยู่ที่250ถึง300มิลลิเมตรนะคะแล้วก็จะมีปริมาณฝนสะสมมากรวมกว่า800มิลลิเมตรด้วยกันซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่การฝึกก็จะเป็นการจำลองสถานการณ์ออกเป็น3ระยะด้วยกันระยะที่1ค่ะก็จะเป็นการฝึกระวังมวลน้ำแล้วก็พายุดีเพรสชันส่วนการฝึกระยะที่2นะคะก็จะเป็นการฝึกที่การฝึกซ้อมที่พายุขึ้นฝั่งและการตอบโต้สถานการณ์วิกฤตส่วนระยะที่3ก็จะเป็นการฟื้นฟูหลังเกิดภัยเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้มีการทดสอบกระบวนการปฏิบัติงานการตัดสินใจแล้วก็การประสานงานร่วมมือกันอย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะสำหรับการฝึกในครั้งนี้นะคะก็นับว่าเป็นการฝึกเตรียมความพร้อมในเชิงรุกของจังหวัดชุมพรเพื่อยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยให้สามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์จริงได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะ
1: ค่ะจากข่าวสารในจังหวัดชุมพรนะคะเรามาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสั่งเร่งตรวจสอบกรณีต่างชาติถือบัตรประชาชนไทยในพื้นที่เกาะสมุยเกาะพะงันค่ะซึ่งทางด้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงค่ะกรณีสำนักข่าวแห่งหนึ่งได้มีการนำเสนอข้อมูลพบว่าบุคคลต่างชาติที่ประกอบธุรกิจด้านการศึกษาการท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันนะคะได้รับสัญชาติไทยและถือบัตรประจำตัวประชาชนของคนไทยค่ะโดยมีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วย81033นะคะหลังจากฝ่ายปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้ออกมาระบุนะคะว่าการได้มาซึ่งสัญชาติไทยนั้นสามารถดำเนินการได้ค่ะแต่ต้องมีเงื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดหลายประการด้วยกันนะคะจากข้อมูลนะคะที่พบว่ามีเลขรหัสเพียง5หลักยังไม่สามารถตรวจสอบหรือยืนยันได้ว่าเป็นบัตรประจำตัวของบุคคลไทยสัญชาติไทยหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าตัวเลขเนี่ยขึ้นต้นด้วยเลข8ค่ะซึ่งปกติแล้วถ้าขึ้นต้นด้วยเลข8เนี่ยก็จะบ่งบอกถึงสถานะของบุคคลต่างด้าวนะคะก็จำเป็นจะต้องได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ก่อนเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะคะให้รอบด้านซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ยืนยันนะคะว่าท่านผู้ว่าสุราษฎร์ธานีนะบอกเลยว่าไม่ได้เพิกเฉยต่อกรณีดังกล่าวแล้วก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงที่มาของเลขรหัสดังกล่าวแล้วนะคะตลอดจนกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้เกิดความชัดเจนโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายนั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
1: เอาละค่ะก็ต้องขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะคะจากเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรและเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันอีกสักช่วงนึงค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามการในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะ
2: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: การโกงมิจฉาชีพในวันนี้ค่ะกระทรวงดีอีออกมาเตือนภัยกันค่ะพี่ปิ่นขาเพราะว่าตอนนี้ในโลกออนไลน์ได้รับข้อมูลว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดช่องทางไลน์ฝ่ายงานทะเบียนค่ะให้ประชาชนติดต่อสอบถามได้นะคะซึ่งในประเด็นนี้ค่ะกระทรวงดีอีหรือว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็ได้มีการประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยนะคะไปที่งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะคะไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองไม่ได้มีการเปิดช่องทางไลน์ฝ่ายงานทะเบียนนะคะแล้วก็ต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยว่ากรณีที่ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารแบบนี้มาท่านต้องตรวจสอบก่อนที่จะนำไปแชร์ต่อเพราะถ้าเกิดว่าเรานำไปแชร์ก็เหมือนเราช่วยขยายผลให้กับมิจฉาชีพด้วยนะคะแล้วก็เกิดว่ากรณีแบบนี้ที่เป็นในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถ้าเกิดว่าท่านไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวจริงหรือเปล่าหรือเป็นข่าวปลอมท่านติดต่อสอบถามไปได้ที่สายด่วน1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะไปติดต่อที่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ก็สะดวกนะคะที่จะไปตรวจสอบว่าข้อมูลที่เราได้รับมานั้นเป็นข้อมูลที่เป็นจริงหรือเปล่านะคะไม่ใช่ข้อมูลผิดค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ละค่ะเอาละค่ะเรามีอีก1ข่าวที่อยากจะนำมาประชาสัมพันธ์กันด้วยค่ะพี่ปิ๋ม
0: ค่ะ
1: เพราะว่าจังหวัดกระบี่ของเรานะคะในวันพรุ่งนี้แล้วเราจะมีงานใหญ่ค่ะพี่ปิ๋มนั่นก็คืองานสุดยอดมหกรรมของดีวิถีชุมชนวิถีกระบี่ค่ะพี่ปิ๋มคะ
0: โอ้อันนี้จะมีการรวมอาหารถิ่นศิลปะวัฒนธรรมมีสินค้าโอท็อปนะคะซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยก็จะจัดกันในระหว่างวันที่17ถึง23มิถุนายนนี้นะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะนายอังกูลศิลาเทวากูลก็ได้บอกว่าจังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากโดยมีการนำทุนทางวัฒนธรรมที่เรามีอยู่นะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งไปสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ในปีพ.ศ. 2566ถึง2570นะคะที่มุ่งสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติหรือจุดหมายด้านไม้ที่ยั่งยืนแห่งทะเลฝั่งอันดามันนั่นเองโดยใช้การท่องเที่ยวคุณภาพเป็นกลไกสำคัญในการกระจายรายได้สู่ชุมชนค่ะ
1: ค่ะสำหรับงานสุดยอดมหกรรมของดีวิถีชุมชนวิถีกระบี่นะคะก็จัดขึ้นภายใต้มหกรรมเยือนถิ่นยนต์วิถีชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจังหวัดกระบี่หรือว่ากระบี่โกโลเคอลทัวริซึมนั่นเองนะคะก็อย่างที่พี่ปิ๋มบอกไปเลยค่ะว่างานจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง23มิถุนายนนี้พรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคะที
0: ่
1: ลานพระอาทิตย์อบจ.กระบี่ใกล้ๆกับสวท.กระบี่ของเรานี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแฟนๆชาวกระบี่หรือว่าอยู่พื้นที่ใกล้เคียงอยู่ตรังอยู่สุราษฎร์อยู่ที่ไหนอีกล่ะภูเก็ตพังงาอ่านะคะก็ใช้เวลาในช่วงเพราะว่าจะคลุมวันเสาร์อาทิตย์ด้วยใช่ไหมคะก็สุดสัปดาห์นี้ท่านก็สามารถมาร่วมงานดีๆของเรากันได้นะคะงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเป็นงานที่เรียกได้ว่าจัด1ปีมีแค่1ครั้งเท่านั้นแล้วก็มีสินค้าโอท็อปของดีมากกว่า140ร้านค้าด้วยกันค่ะแต่ไฮไลท์สำคัญค่ะพี่ปิ๋มขาวันที่19ค่ะวันที่19นะคะจะมีเขาเรียกว่าพิธีเป็นพิธีที่แบบสำคัญมากๆเลย
0: ค่ะเป็นพิธีบวงสรวงปู่ผู้ชงนาคราชที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จัดขึ้นอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่หรือพี่น้องนักท่องเที่ยวนะคะจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถที่จะเดินทางมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของวิถีชุมชนชิมอาหารพื้นบ้านเลือกซื้อสินค้าคุณภาพนะคะสินค้าโอท็อปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นในงานสุดยอดมหกรรมของดีวิถีชุมชนวิถีกระบี่ได้ในระหว่างวันที่17ถึง23มิถุนายนนี้นะคะที่ลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อย่าลืมค่ะ
3: ชมฟรีตลอดงาน
1: มากันเยอะๆและที่สำคัญนะได้ยินมาว่าร้านที่เข้าร่วมเนี่ยมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วย
0: โอ้ค่ะได้มาใช้กันได้มีโอกาสได้มาใช้
1: ค่ะมากันได้นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการ5แยกข่าวก็หมดลงแล้วค่ะสำหรับพรุ่งนี้สวทระนองนะคะจะเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดรายการ5แยกข่าวและช่วงต่อไปนะคะในเวลา 16:30 นไปจนถึงเวลา 17:00 นขอเชิญคุณผู้ฟังนะคะติดตามรับฟังรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้สวทมุกดาหารเป็นแม่ข่ายค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะคะ
1: ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเป็นรายการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะและวันนี้พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารกับดิฉันนางสาวพัชริดาภูปังผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรหลายครั้งทั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเสด็จโดยพระองค์เองค่ะและวันนี้จะได้พาทุกท่านย้อนรอยการเสด็จของพระองค์ณอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอเชิญติดตามรับฟังรับชมค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้พาทุกท่านย้อนกลับไปในวันที่29พฤศจิกายน2520ที่โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเมื่อ48ปีก่อนณสถานที่แห่งนี้ประสงนิกรชาวจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ที่คนไทยรักและเทิดทูนอย่างยิ่งถึง4พระองค์นั่นคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมายังบริเวณสนามโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารอำเภอคำชะอีจังหวัดนครพนมในขณะนั้นทุกพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนและทักทายราษฎรและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดทรงพระราชทานอุปกรณ์การเรียนแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารและทรงแนะนำให้ราษฎรปลูกข้าวและประกอบอาชีพที่สุจริตพร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธยไว้เป็นหลักฐานในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นถือเป็นหมุดหมายแห่งความจงรักภักดีของชาวคำชะอีโดยได้มีการจัดสร้างเป็นสัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550ไว้ณโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งที่พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขในพื้นที่เมื่อเดินเข้าไปภายในจะเป็นสถานที่ประดิษฐานเครื่องสักการะและเรื่องราวบันทึกเหตุการณ์ที่ทางอำเภอคำชะอีและคณะครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารได้เพียรพยายามที่จะรวบรวมจากการตามหาเพื่อสัมภาษณ์พูดคุยกับบุคคลในภาพและถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นเป็นชุดนิทรรศการและภาพถ่ายไว้ณสถานที่แห่งนี้เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจและใช้ในการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีของชาวอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารโดยในปี2568ที่ผ่านมา เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2568ได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวาระครบรอบ48ปีวันเสด็จทรงงานอำเภอคำชะอีโดยมีนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานโดยมีครูนักเรียนผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมงานจำนวนมากซึ่งในวันดังกล่าวได้มีการแปลอักษรเป็นสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยสก.โดยนักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารเป็นภาพที่สวยงามและสมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวะนาโคกรุงตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลโดยทรงส่งเสริมให้มีการปักผ้าและทอผ้าไหมโดยเฉพาะการปักผ้าและจัดทำเครื่องแต่งกายชุดโขนนั้นถูกนำไปใช้ประกอบเข้าชุดสำหรับใช้ในการแสดงโขนพระราชทานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและได้กลายเป็นอาชีพเสริมหลักที่สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนในชุมชนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แก่ประสบนิกรของพระองค์จะพาทุกท่านติดตามกันในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่เคยประสบปัญหาความยากจนมีรายได้น้อยและขัดแคลนพื้นที่ทำกินด้วยพระราชปณิธานที่ว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระองค์ได้พระราชทานอาชีพเสริมและพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของราษฎรผ่านการจัดตั้งศูนย์และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารอาทิโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวนนาโคกุงโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารโดยโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวนนาโคกุงเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงงานที่สำนักสงฆ์ภูผาพึ่งใช้เป็นที่ประทับชั่วคราวทรงทราบถึงความยากลำบากของราษฎรบ้านนาโคกุงและบ้านสานแวะตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจึงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อส่งเสริมอาชีพและมอบทุนการศึกษารวมถึงรับราษฎรที่เจ็บป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่นี่พระองค์ทรงส่งเสริมราษฎรทำการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมและงานปักผ้าสำหรับงานปักผ้าและชุดผมพระราชทานคือหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณอันลึกซึ้งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงผสานการชุบชีวิตผู้ยากไร้เข้ากับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมชั้นสูงของชาติได้อย่างน่าอัศจรรย์งานปักผ้ากลุ่มอาชีพที่ใหญ่ที่สุดในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวะนาโคกุงแม้ว่าบ้านสันแวะจะโดดเด่นเรื่องการทอผ้าไหมแต่ในด้านโครงสร้างสมาชิกกลุ่มงานปักผ้าถือเป็นกลุ่มที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดในโครงการเนื่องจากเป็นงานที่ราษฎรสามารถรับชิ้นงานไปทำที่บ้านได้ทำให้สามารถดูแลบุตรหลานและทำควบคู่ไปกับงานเกษตรกรรมหลักได้อย่างสะดวกเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติโขนพระราชทานขึ้นมาสิ่งสำคัญที่ต้องรื้อฟื้นคือพัตราภรณ์หรือเครื่องแต่งกายโขนโบราณที่ต้องมีความวิจิตรการตาพระองค์จึงทรงใช้โครงข่ายของศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศรวมถึงกลุ่มปักผ้าบ้านสันแวะนาโคกุงในการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายเหล่านี้เทคนิคที่ใช้ปักชุดโขนสมาชิกกลุ่มปักผ้าบ้านสันแวะจะได้รับการฝึกฝนเทคนิคชั้นสูงเช่นการปักสอยด้วยไหมน้อยการปักหักดิ้นข้อดิ้นโปร่งและการหนุนดิ้นให้เกิดมิตินูนเด่นตามลวดลายราชสำนักโบราณเช่นลายพุ่มข้าวบินลายกระจังและลายกนกโดยสมาชิกจะได้รับมอบหมายให้ปักชิ้นส่วนสำคัญของตัวละครโขนพระนางยักษ์ลิงเช่นอินทนูหรือนวมคอกรองคอสนับเพลาทับสวงและห้อยหน้าห้อยข้างซึ่งล้วนต้องใช้ความประณีตและการคำนวณระยะฝีเข็มอย่างแม่นยำเป็นแรมเดือนต่อ1ชิ้นงานการที่ทรงพระราชทานงานปักชุดโขนมาทำในชุมชนไม่เพียงแต่สร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้แก่กลุ่มแม่บ้านและเยาวชนในพื้นที่เท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับฝีมือของชาวบ้านให้กลายเป็นช่างหัตถศิลป์ชั้นสูงที่มีส่วนร่วมในการทำเครื่องแต่งกายสำหรับนาฏกรรมระดับโลกอีกด้วยงานปักผ้าและชิ้นส่วนชุดโขนที่ทำสำเร็จจากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวะนาโคกุงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจะถูกส่งเข้ากองราชเลขานุการในพระองค์เพื่อนำไปประกอบเข้าชุดสำหรับใช้ในการแสดงโขนพระราชทานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเมื่อปี2568ผลงานโครงการได้ไปอวดโฉมในงานแสดงโขนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาภาลีจัดแสดงระหว่างวันที่6พฤศจิกายนถึงวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนอกจากพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานอาชีพแล้วทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังเน้นย้ำเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมีการส่งเสริมแหล่งผลิตอาหารชุมชน
ให้ความรู้ด้านการเกษตรตลอดจนอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าและหัตถกรรมพื้นบ้านให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย

0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะในช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับนายณราวิทย์มณีฤทธิ์นายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในข้าราชการที่มุ่งมั่นอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบสานพระราชปณิธานและพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมติดตามได้กับช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ครับสวัสดีครับผมนายณราวิทย์มณีฤทธิ์นายอำเภอคำชะอีครับสำหรับการสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในฐานะที่ผมเองเป็นนายอำเภอคำชะอีนะครับและเป็นประสบนิกรของพระองค์นะครับได้นำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานนะครับเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับในทุกมิติมาดำเนินการในพื้นที่โดยเฉพาะในเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยการทำอาชีพเสริมนะครับโดยเฉพาะพระองค์ท่านได้เน้นเรื่องของการอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าพื้นเมืองแล้วก็ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดรายได้กับกลุ่มอาชีพทอผ้านะครับรวมทั้งสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยได้นำผ้าไทยไปประยุกต์ใช้ไปสวมใส่ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือพระองค์ทรงได้มีพระดำริให้ก่อตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดมุกดาหารเราเองนะครับมีโครงการศิลปาชีพ2แห่งนะครับซึ่งอยู่ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอดงหลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแว้นาโคกุงอยู่ที่ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงนะครับและอีกที่หนึ่งคือโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนนะครับตำบลหนองแคนอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งผมเองก่อนจะย้ายมาอยู่ที่นี่ก็เคยดำรงตำแหน่งในอำเภอดงหลวงนะครับก็ได้สนองพระราชดำริแล้วก็ติดตามการดำเนินโครงการนะครับอย่างต่อเนื่องในส่วนของอำเภอคำชะอีเรานะครับก็ได้ขยายผลจากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนนะครับได้มาขยายผลอยู่ที่บ้านอยู่ที่ตำบลคำบกนะครับซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าภูผากูดนะครับซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้มีสมาชิกประมาณ30คนได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับรับไว้เป็นสมาชิกสมทบซึ่งก็พระองค์ท่านทางโครงการเนี่ยได้นำความรู้นำวิทยากรมาให้ความรู้มาอบรมแล้วได้รับพระราชทานเส้นไหมนะครับเส้นฝ้ายแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีออเดอร์มีงานมาให้แล้วก็ส่งไปยังโครงการศิลปาชีพบ้านหนองแคนแล้วก็ส่งต่อไปที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามที่จังหวัดสกลนครแล้วก่อให้เกิดรายได้กับกลุ่มสมาชิกสมทบนี้อย่างมากมายตอนนี้ก็ได้รับโครงการจากกระทรวงมหาดไทยนะครับงบมา 100,000 บาทเพื่อมาทำผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติเพื่อต่อยอดกับโครงการนี้ซึ่งขณะนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับก็ถือว่าได้รับอานิสงส์จากพระราชปณิธานนี้ซึ่งกลุ่มนี้ก็กำลังดำเนินการ อย่างเข้มข้นและก็ต่อเนื่องนะครับก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระสงฆ์นิกรชาวอำเภอคำชะอีได้รับพระเมตตาจากโครงการที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริไว้และก็พวกเราจะสานต่อพระราชปณิธานนี้ให้เกิดความยั่งยืนและก็ให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสมดังปณิธานของพระองค์ท่านครับ

0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในช่วงนี้จะพาทุกท่านติดตามความก้าวหน้าการฝึกซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: พลโทณัฐเดช จันทรังสุแม่ทัพน้อยที่1เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการฝึกซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถณโรงเรียนทหารสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโอกาสนี้พลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกพันเอกนักรบเหมือนแก้วรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกพร้อมด้วยผู้บัญชาการและกำลังพลให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการฝึกซ้อมรวมถึงความพร้อมด้านกำลังพลและการปฏิบัติภารกิจในภาพรวมแม่ทัพน้อยที่1กล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญในการจัดกำลังพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถราชรถน้อยและเกลินบันไดนาคซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศโดยเฉพาะริ้วขบวนที่2ซึ่งเป็นขบวนที่ใช้กำลังพลจำนวนมากที่สุดมีระยะทางการเคลื่อนขบวนยาวที่สุดและใช้เวลาปฏิบัติภารกิจนานที่สุดจึงต้องอาศัยความพร้อมเพรียงความแข็งแรงและความอดทนในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลทุกนายโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรักษาความต่อเนื่องของการฝึกซ้อมโดยหลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยนกำลังพลทั้งตัวจริงและกำลังพลสำรองโดยไม่จำเป็นเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานร่วมกันและสามารถรักษามาตรฐานการเคลื่อนขบวนให้เป็นไปอย่างพร้อมเพรียงและสง่างามและยังได้สั่งการให้ติดตามและตรวจสอบสภาพเส้นทางตลอดแนวการเคลื่อนขบวนอย่างละเอียดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเลี้ยวและพื้นที่ที่มีสภาพผิวไม่สม่ำเสมอเพื่อเร่งประสานการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนวันปฏิบัติภารกิจจริงอาจจะช่วยให้การฉุดชักราชรถเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยแม่ทัพน้อยที่1ยังได้แสดงความห่วงใยต่อกำลังพลที่ทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาพร้อมกำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ดูแลด้านสวัสดิการสุขภาพร่างกายและขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้กำลังพลทุกนายสามารถปฏิบัติภารกิจสำคัญครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้อย่างสมบูรณ์สมพระเกียรติและเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั้งประเทศ
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสามารถติดตามรับฟังและรับชมกันได้ค่ะและในวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วดิฉันนางสาวพัชริดาภูปังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารลาทุกท่านด้วยบทเพลงผู้หญิงแห่งแผ่นดินสวัสดีค่ะ

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองแก้ปัญหาส่งกลับต่างชาติทำผิดล่าช้าป้องกันย้อนกลับมาทำผิดซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองแก้ปัญหาส่งกลับต่างชาติทำผิดล่าช้าป้องกันย้อนกลับมาทำผิดซ้ำ
6: นางสาวรัชดาธนาดีเรย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการปราบปรามคนต่างด้าวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอลเซ็นเตอร์โนมินีการลักลอบประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและการกระทำผิดในรูปแบบต่างๆมาอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันเหตุผลลับที่เป็นรูปธรรมแม้จะมีการจับกุมและดำเนินคดีแล้วแต่ยังมีข้อจำกัดในกระบวนการส่งตัวชาวต่างชาติที่กระทำความผิดกลับประเทศและหลายกรณียังใช้เวลานานทำให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและอาจมีการกระทำความผิดซ้ำได้นายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้รองนายกรัฐมนตรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงมหาดไทยร่วมกันพิจารณาปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดกระบวนการส่งตัวชาวต่างชาติที่กระทำความผิดกับประเทศให้มีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาตรการดังกล่าวมีขึ้นหลังพบข้อจำกัดว่าขั้นตอนการส่งกลับในปัจจุบันใช้เวลานานทำให้กลุ่มผู้กระทำความผิดเช่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มโดมินีหรือผู้กระทำความผิดกฎหมายยังคงออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและอาจก่อเหตุซ้ำได้อีกนายกรัฐมนตรีจึงย้ำว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาโดยสุจริตแต่สำหรับผู้ที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและถูกผลักดันออกนอกประเทศโดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: กทม.ย้ำเตือนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึง1ปีเร่งยื่นคำขอเพิ่มชื่อเพื่อใช้สิทธิ์เลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตเดิมภายในวันพรุ่งนี้ นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำเตือนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ให้เร่งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อความถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ในเขตใหม่ไม่ถึง1ปีจะมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้เพียงอย่างเดียวแต่จะไม่มีสิทธิ์เลือกสก.ในเขตใหม่ซึ่งหากประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกสก.จะต้องเดินทางไปยื่นคำขอเพิ่มชื่อณสำนักงานเขตเดิมที่เคยมีชื่ออยู่ติดต่อกันเกิน1ปีภายในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้ปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันว่าการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีกำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตประชาชนต้องไปลงคะแนนณคูหาเลือกตั้งตามเวลาที่กำหนดเท่านั้นกกต.พังงาระดมถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติในวันเดียวกันเพื่อทบทวนกระบวนการดำเนินงานและสร้างมาตรฐานการจัดการเลือกตั้งในครั้งต่อไป
7: นายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติในวันเดียวกันคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงาพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่1และ2สรุปผลการดำเนินงานการเลือกตั้งพร้อมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทบทวนกระบวนการดำเนินงานและสะท้อนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงาเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเลือกตั้งอริสาศิรัสสวทพังงารายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ครองคุณ
1: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

รียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: เองเสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท่องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์
1: บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวง

สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการท้องถิ่นของเรานะครับในช่วงเวลา 17:00 น.เป็นต้นไปให้พี่น้องครับจนถึง 18:00 น.กับนาทีของผมวิจิตรลงกานะครับรับเพชรจอบนาทีตรงนี้1ชั่วโมงนะครับ 5:00 น.จนถึง 18:00 น.นะครับโดยบรรยากาศนะครับสบายๆแบบนี้อากาศดีๆแบบนี้นะครับเรายังคงอยู่ในช่วงวัยทุกนะครับในการจากไปนะครับของพระองค์พานะครับเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่งดงามเป็นสิ่งที่พวกเรานะครับได้สูญเสียนะครับแล้วก็เสียใจนะครับทางประเทศทีเดียวนะครับในการจากลาของพระองค์ท่านนะครับณวันนี้สิ่งที่เราสามารถยืนยันทำได้นั่นก็คือตามที่พระองค์ท่านได้ทำรีไว้ตามที่พระองค์ท่านได้ทำให้พวกเราได้เห็นนะครับเป็นตัวอย่างให้พวกได้ให้พวกเราได้เห็นกันว่าพระองค์ท่านได้ทำกิจกรรมได้บางโครงการได้บางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมูลนิธิพึ่งพานะครับเขาเรียกว่าเป็นการสร้างโอกาสนะครับของคนที่มีความผิดนะครับแล้วก็ได้เจ้าชายความผิดนะครับในคุกในตารางเรียบร้อยแล้วก็ออกมานะครับก็จะเป็นคนคนหนึ่งนะครับที่ก็รอให้พวกเราได้อาแค่รับนะครับให้พวกเราได้ให้โอกาสนะครับพวกเขาได้กลับมาเป็นคนดีกลับมาอยู่ในสังคมนะครับที่เป็นสังคมของคนนี่เขาเรียกว่าเป็นจริงเป็นจังในการงานวิถีชีวิตนะครับนั่นคือสิ่งที่มันทำให้พวกเราได้ปล่อยในสิ่งที่มันมีความเอื้อเฟื้อนะครับความเมตตาต่อบุคคลนะครับที่เขาเรียกว่ามีความเพียรเราสามารถให้โอกาสนะครับย้ายเขาพวกเขานะครับเพื่อออกมาตรงนั้นแล้วแล้วก็คนนู้นก็พัฒนาคนนี้ก็พัฒนาคนนั้นก็ไม่เอาคนนี้ก็ไม่เอานะครับมองเป็นคนอีกประเภทหนึ่งไม่อยากให้แยกประเภทครับเพราะบางทีความรู้สึกของคนที่ถูกแยกประเภทมันก็จะรู้สึกว่าเราเป็นคนอีกประเภทหนึ่งเราเป็นคนอีกพวกหนึ่งนะครับอยากให้ทุกคนได้รู้สึกดีด้วยกันนะครับด้วยกันที่เขาเรียกว่าสนับสนุนในการงานที่เขาอยากจะทำนะครับสนับสนุนในเรื่องราวที่เขาอยากจะทำดีนะครับอาสาสมัครต่างๆนะครับแต่บางครั้งบางคราถ้าคนรังเกียจแม้ว่าเขาได้รับการปลดปล่อยแล้วเมื่อเขาได้รับโทษแล้วนะครับพวกเราหญิงไม่ให้อภัยนะครับนั่นคือการที่เขาเรียกว่าหญิงรังเกียจเขาดีกว่าเขาเป็นคนกี้คุกกี้ตารางนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่คนพี่น้องที่เขาออกมาเขาไม่อยากจะรับเรื่องแบบนี้นะครับฉะนั้นแล้วก็ต้องอยากให้พวกเราได้ช่วยกันนะครับนะในการอาแค้นรับพวกเขานะครับเมื่อกับที่พระองค์พาท่านได้ให้โอกาสพวกเขาท่านเข้าไปนะครับไปทรงงานอยู่ในนั้นนะครับเราก็บุคคลธรรมดาที่เรารู้สึกกับพระองค์ท่านได้ไปอยู่ในนั้นมันเหมือนกับพวกเราเนี่ยต้องเชิดชูต้องนำสิ่งที่พระองค์นะครับได้ให้ข้อคิดได้ดำริไว้นะครับเพื่อพวกเราจะมาสร้างโตทำโตนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือต่างๆไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมที่เขาต้องการละหมาดในนู่นนะครับการที่เขาจะต้องถือศีลอดนะครับหรือว่าการที่จะบวชพระบวชไรต่างๆนะครับในแดนนักโทษนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตั้งครรภ์นะครับในระหว่างอยู่ในโทษนะครับการเสรีนะครับความเป็นเพศนะครับในการเป็นอีกเรื่องราวที่พวกเรานะครับได้รับนะครับและก็ได้เห็นนะครับที่พระองค์ท่านได้ช่วยและการช่วยเหลือในเรื่องของการพึ่งพานะครับมูลนิธิพึ่งพายามยากนะครับไม่เราเดินทางไปในวันที่ต่างๆที่น้ำท่วมพระองค์ท่านไปนครพระองค์ท่านไปหาดใหญ่พระองค์ท่านไปหลายๆที่ครับแล้วก็ท่านวิ่งท่านวิ่งให้คนเท่าๆเหล่นตามเหมือนกับว่าท่านต้องการไปพบท่านต้องการไปเจอกับคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่งดงามสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งสำหรับคนไทยหลายๆคนจะต้องยอมรับตรงนั้น

นั่นคือสถาบันนั้นคือพระลานเธอนะครับพี่น้องครับวันนี้ท่านได้จากพวกเราไปแน่นอนครับสิ่งที่ท่านทำพวกเรานำเป็นอย่างยากนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราผมจะปล่อยนะครับนะในสารคดีหรือว่าบทเพลงนะครับถวายของท่านนะครับในรายการและการตอนเดียวเรามาฟังฝนอินนะครับนะเป็นเรื่องราวจากตำบลวิชิตนะครับเทศบาลวิชิตนะครับโดยท่านพ่ออ๋อนะครับนะพ่ออ๋อเดี๋ยวผมต้องเล่าให้ก่อนนะปอท่านเนยนะครับในเทศบาลวิชิตนะครับนั้นก็เป็นท่านพ่ออ๋อกองสนับสุขแล้วก็สิ่งแวดล้อมเทศบาลวิชิตนะครับท่านชาญวิทย์สัจเดชสัจเดชนะครับใช่ถูกต้องแล้วนะครับพี่น้องครับเอาละครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับ

0: กับท่านผู้ฟังนะครับในการนี้ผมก็ได้อยู่กับท่านผู้ในการนะครับของอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลวิชิตนะครับท่านชันวิทย์สัจเดชนะครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับผม
1: ชัดเจนคร
0: ับ ชัดเจนนะครับข้ออนุญาตวันนี้สัมภาษณ์ท่านผอ.นะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและการสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลวิชิตนะครับท่านครับในเรื่องราวของกิจกรรมเด่นนะครับซึ่งเป็นการประกวดโปสเตอร์รณรงค์นะครับตอนนี้ก็จะให้ท่านได้ลาวนะครับนะคำถามนะเป็นประเด็นนะครับเพื่อให้ท่านได้อธิบายนะครับในกิจกรรมครั้งนี้นะครับก่อนอื่นอยากให้ท่านปอนะครับเล่าถึงที่มาและการแนวคิดของการจัดงานจัดกิจกรรมประกวดโปสเตอร์ครับผม
1: ครับผมก็การประกวดกิจกรรมโปสเตอร์นะครับ Creation นะในหัวข้อของ Social Show Share เนี่ย
0: ครับ
1: มันเป็นหนึ่งกิจกรรมในโครงการพลังไม้เข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลวิชิตนะครับซึ่งกิจกรรมเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อสร้างพลังไม้ในการที่ว่าดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพลังไม้ในที่นี้ไม่ใช่ไม่ถึงผีโยชนอย่างเดียวนะครับ ไม่ถึงประชาชนคนทั่วไปที่ยังขาดความตระหนักความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็เป็นกลุ่มไม้ของเราทั้งหมดเลยก
0: ิ
1: จกรรมเนี่ยเราได้ทำต่อเนื่องกันมาเนี่ยทุกๆปีเลยครับ
0: จุดเด่นของการประกวดในครั้งนี้ครับแตกต่างจากการประกวดทั่วไปอย่างไรบ้างครับท่านพ่อครับฮัลโหลครับพ่อครับพ่ออย่างอยู่ในสายไหมครับผมสายน่าจะตัดไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับไม่ได้ยินเสียงท่านพ่อนะครับตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าท่านพ่อให้ไปเสียแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะติดต่อท่านพ่อไหมนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงครับครับท่านพ่อมาวันนี้ครับพ่อครับ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: พ่อกลับมาแล้วครับพ่อกลับมาแล้วครับก็ในคำถามที่สองนะครับท่านจุดเด่นของการประกวดในครั้งนี้แตกต่างจากการประกวดทั่วไปอย่างไรบ้างครับพ่อครับ
1: การประกวดเดิมๆเนี่ยที่เทศบาลเคยจะประกวดเนี่ยก็จะเป็นประกวดวาดภาพระบายสีเพื่อซื้อถึงจิตในการอนุรักษ์ซึ่งเ
0: ป็
1: นหลอกแต่ปีนี้เราเปลี่ยนรูปแบบครับให้เข้ากับเทรนด์ทันสมัยในรูปแบบของการขายซื้ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับซึ่งจะต้องเสริมให้เยาวชนคนที่ไม่วาดภาพไม่สวยวาดภาพไม่เก่งอะไรเนี่ยก็มีโอกาสได้เข้าถึงกิจกรรมตรงนี้นะครับ กิจกรรมตรงนี้เราเปิดโอกาสให้ชายเทคโนโลยีทุกอย่างเลยโปรแกรมแอปพลิเคชันทุกอย่างเลยในสารหรือจะสร้างภาพไม่ว่าจะเป็นรูปท้ายสร้างงานกราฟิกหรือแม้จะใช้ AI ในการเจเนเรตพวกโปสเตอร์ขึ้นมาก็ได้แต่ต้องมีอธิบายได้ครับว่าโปสเตอร์นี้เราซื้อถึงเหลืองอะไรบ้างนอกจากการร่วมงานเข้าประกวดแล้วเนี่ยก็จะให้ผู้ประกวดเนี่ยมานำเสนอผลงานแนวคิดของตัวเองครับว่ารูปแบบการซื้อของเราเนี่ยเป็นสายซื้อในการอนุรักษ
0: ์
1: ซึ่งมันหลอมเนี่ยในดันได้เหลืองไรเหลืองไรบ้างครับ
0: เป็นจุดหนึ่งของการประกวดในครั้งนี้นะครับการที่แตกต่างนะครับทั่วไปนะครับที่แตกต่างกันไปหัวข้อของสมาร์ทแอคชั่นโซเชียลโชว์นะครับต้องการสื่อสารหรือสะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในมุมใดเป็นพิเศษครับท่านพ่อครับ
1: ต้องการสะท้อนสภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยออกไปในช่องทางออนไลน์มากขึ้นโซเชียลมากขึ้นนะครับต้องการให้คนเนี่ยนักมากขึ้นในเรื่องของในคืออยากจะให้มันแตกในชื่อโซเชียลต่างๆในที่เราเซฟในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ไลน์หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆก็อยากจะให้แพร่กระจายในรูปแบบออนไลน์มากขึ้นนะครับแทนที่ว่ามันจะเป็นอยู่ในระบบออฟไลน์ที่เป็นมุมแถบหรือปิดไวนิ้วถือว่าคนต้องการมันจะอยากให้ผู้คนเนี่ยเห็นในทางหน้าจอโทรศัพท์ของตัวเอง
0: ครับ
1: คุณสร้างจิตสำนึกมากขึ้นครับผม
0: ก็คือแสงเข้าไปในโซเชียลทุกรูปแบบนะครับเพื่อที่จะกระจายนะครับในส่วนที่เป็นกิจกรรมนะครับเพื่อสะท้อนนะครับนี่ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะครับผู้ข่าวประกวดสามารถนำเสนอผลงานได้ในรูปแบบใดบ้างแล้วก็มีเทคนิคหรือข้อแนะนำสำหรับเยาวชนที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดหรือไม่ครับพ่อ
1: คร
0: ับ
1: ผ ครับในการประกวดหลอบเนี่ยนะครับในการรับสมัครเนี่ยก็จะรับสมัครเยาวชนนะครับอายุ13ถึง20ปีนะครับที่ศึกษาอยู่ในพื้นที่ของวิชิตหรืออาจจะไม่ได้ศึกษาในพื้นที่วิชิตแต่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ของวิชิตเนี่ยก็สามารถส่งผลงานได
0: ้
1: การส่งผลงานประกวดประเภทเนี่ยจะต้องแบบบุคคลเดียวก็ได้หรือจะต้องเป็นหลายกลุ่มก็ได้แต่มีข้อจำกัดว่า1บุคคลหรือ1กลุ่มเนี่ยก็ส่งได้แค่1ชิ้นผลงาน
0: ครับ
1: โดยการส่งผลงานเนี่ยก็สามารถส่งได้ตั้งแต่หรือวันนี้เลยครับจนหมดเทปวันสุดท้ายเนี่ย26มิถุนายนครับ
0: แ
1: ล้วก็วันที่30เนี่ยก็จะประกาศคนที่ผ่านหลบแหลกที่จะต้องนำผลงานมาพรีเซนต์ในวันที่สลิปมาเทเนอร์แนวคิดของตัวเองครับ
0: ครับ
1: ทางการสมัครเนี่ยก็เป็นสำคัญที่จะออนไลน์ครับว
0: ่
1: าเป็นทาง Facebook ของทางเฟซบุ๊กหรือว่าสแกนผ่าน QR code ที่ทางเทศบาลเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์ตามสื่อเนี่ยครับหรือจะโทรสอบถามที่กองภาคสุขโดยตรงก็ได้นะครับ
0: ครับก็เป็นบุคคลที่ศึกษาอยู่ที่พื้นที่ของเทศบาลวิชิตนะครับแล้วก็ผู้ที่มีภูมิลำเนาภูมิลำเนาอยู่ที่เทศบาลวิชิตนะครับครับทั้งในรูปแบบของตัวบุคคลเดียวหรือว่าเป็นทีมเป็นกลุ่มใช่ไหมครับพ่อ
1: ใช่ๆ
0: ครับครับครับครับการประกวดครั้งนี้เปิดกว้างให้ใช้ทั้งภาพวาดแล้วก็ภาพไทยงานกราฟิกหรือแม้แต่ AIอยากให้ท่านพ่อช่วยอธิบายนะครับว่าทำไมจึงเป็นโอกาสให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างหลากหลายครับท่านพ่อครับ
1: ครับผมตรงส่วนนี้ทางเทศบาลเนี่ยก็ได้มองว่าอยากจะเปิดโอกาสเนี่ยให้มันกว้างมากขึ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าถึงการใช้สื่อต่างๆเนี่ยในการรณรงค์เรื่องนี้มากขึ้น
0: ครับ
1: เรื่องการใช้ AI แน่นอนครับว่าช่วงนี้เราปฏิเสธกระแสของ AI ไม่ได้และปฏิเสธว่าAI เนี่ยมันมีส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยไม่ได
0: ้
1: ก็อยากให้ใช้ AI เนี่ยในทางสร้างสรรค์มากขึ้นแล้วก็ใช้ AI ในการสร้างผลงานมันมีคุณภาพหรือว่ามันเป็นเชิงโพซิทีฟมากขึ้นคร
0: ับครับคุณสมบัติผู้สมัครครับพ่อครับใครบ้างที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมออนแต่เดียวพ่อได้กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็สามารถสมัครในรูปแบบใดบ้างอันนั้นพ่อได้กล่าวไปแล้วนะครับนอกจากเงินรางวัลแล้วก็เกียรติบัตรแล้วเยาวชนจะได้รับประสบการณ์หรือโอกาสอะไรเพิ่มเติมมั้งครับพ่อครับ
1: ตรงส่วนนี้เนี่ยนอกจากเงินรางวัลและเกียรติบัตรแล้วนะครับท
0: ั้
1: งว่าซึ่งสำคัญที่เยาวชนจะได้เนี่ยก็คือจิตสำนึกหร
0: ือ
1: ว่าความตระหนักในการดูแลท
0: รั
1: พยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล
0: ้
1: อมในการที่จะเป็นเปลืองเหล็กเปลืองในการที่รณรงค์สร้างสิ่งนี้ด้วยกันการที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ
0: ่
1: ที่มีจิตสำนึกเรื่องนี้และการให้ถอดให้กับเพื่อนรอบข้างคนในครอบครัวที่จะสร้างสังคมที่มีสภาพแวดล้
0: อม
1: ดีเพื่อจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเราเนี่ยต่อไปในอนาคตครับผม
0: เพราะว่าสิ่งนี้ก็เรียกว่าเราคนภูเก็ตพอนะนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่ก็สำคัญจริงๆเพราะว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเมืองให้การพักผ่อนของคนทั่วโลกครับพ่อครับสำหรับการคัดเลือกผลงานคณะกรรมการจะพิจารณาจากองค์ประกอบหรือเกณฑ์สำคัญนั้นใดบ้างครับพ่อครับ
1: ครับในหลักการการตัดสินในการคัดเลือกผลงานเนี่ยนึ่งเนี่ยกรรมการจะดูจากความคิดสร้างสรรค์เลยครับแต่เอาความเป็นฉบับว่าไอเนี้ยต้องก๊อปปี้ใครมานะเป็นที่เราคิดขึ้นมาเองอะไรอย่างนี้นะครับตรงเนี้ยก็จะให้น้ำหนักอยู่ที่ 30% เลยครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็การซื้อสร้างอยู่ตรงประเด็นการซื้อสร้างที่ชัดเจนตรงนี้ก็ให้น้ำหนักที่ 30% นะครับ แต่เรื่องการซื้อความไม้คำฟันตะลุกแย่หรือว่าแคปชั่นเนี่ยอันนี้ก็ให้น้ำหนักอยู่ 20% นะครับแล้วก็การวางองค์ประกอบความสวยงามอันนี้น้ำหนัก 40% แล้วก็ความน่าสนใจนะครับแล้วก็ความตรงประเด็นในการคิดสร้างเนี่ยการน้ำหนัก 40% รวมทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น100%ครับ
0: เป็นความคิดที่ก็เรียกว่ากำเนิดมาจากความคิดของตัวเองแล้วก็เป็นเรื่องที่ตัวเองสามารถสร้างสรรค์นะครับโดยใช้วิธีการในการนำเสนอนะครับในเรื่องราวนะครับต่อครับจะย้ำกำหนดการสำคัญของโครงการทั้งวันปิดหลักการรับสมัครวันประกาศรายชื่อผู้บ้านเข้ารอบหลักการวันนำเสนอผลงานรอบสุดท้ายครับพ่อครับ
1: ครับผมกำหนดการในการรับสมัครนะครับเริ่มสมัครได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับ สมัครช่วงเวลาไหนก็ได้พอเป็นสมัครรูปแบบออนไลน์ครับผมจะมดเทคการรับสมัครในการส่งตัวผลงานเนี่ย26ตุลาค
0: ม
1: นะครับแล้วก็มีการประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้นำเสนอผลงานเนี่ยวันที่30ตุลา
0: คม
1: แล้วก็วันที่10กรกฎาคมเนี่ยก็จะนำผลงานของเราเนี่ย มาขึ้นจอยวีดีแล้วก็มานำเสนอแนวความคิดของเราเองนะครับในส่วนนั้นแล้วก็ในวันนั้นก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับซึ่งเราลองมือดีมากมายเลย
0: ครับครับขัดว่างไฮโยชนในระดับประโยชน์หรือเกิดการเรียนรู้อะไรจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับพ่อครับ
1: ในส่วนนี้เนี่ยก็หวังว่าทางเยาวชนที่มาต้องผลงานเองนะครับแล้วก็เยาวชนที่เป็นกองเชียร์เพื่อนร่วมงานหรือเยาวชนที่ผู้สนใจรวมถึงประชาชนคนทั่วไปทุกคนเนี่ยได้มีความตระหนักเรื่องของสถานการณ์สิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของคลิเช่สถานการณ์ปัจจุบันที่มันไม่ว่าอุณหภูมิที่มันร้อนคือจำนวนฝนที่มันตกมากขึ้นหรือสถานการณ์ของผลกระทบของภูมิอากาศเนี่ยทุกคนมีความตระหนักเรื่องนี้แล้วก็เล่ามารวมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการส่งเสริมในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเราครับ
0: ครับครับส่วนหนึ่งที่พวกเราอยู่ในเกาะแห่งนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งพวกเราที่เป็นคนที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆคนที่มาทำมากินที่นี่นะครับถือว่าเราต้องตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมสำคัญที่สุดนะครับความร้อนความเย็นภาวะนะครับลมอะไรต่างๆพายุอะไรต่างๆมันเกี่ยวข้องทั้งหมดครับพ่อครับสุดท้ายยังไงท่านพาเชิญชวนน้องๆเยาวชนในตำบลวิชิตที่มีความสนใจด้านศิลปะการออกแบบหรือสิ่งแวดล้อมให้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับพ่อครับ
1: ครับอยากจะเชิญชวนนะครับเยาวชนทุกคนเลยนะครับที่ศึกษาในพื้นที่ตำบลวิชิตหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลวิชิตเนี่ยต้องประกวดผลงานกันเยอะๆนะครับ
0: ครับ
1: อยากจะให้นำเสนอสะท้อนมุมมองในมุมมองของเยาวชนต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมที่อยากจะเป็นนะครับส่วนเยาวชนที่ไม่มีคุณสมบัติในการที่จะประกวดเนี่ยก็อยากเชิญชวนมาลงกิจกรรมของพอในกิจกรรมเนี่ยมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะมีหน่วยงานภาครัฐที่มาออกบูธให้ความรู้หน่วยงานภาคเอกชนองค์กรอื่นๆเนี่ยมารวมในการออกบูธให้ความรู้ทุกคนที่มาเนี่ยจะได้รับความรู้มากขึ้นนะครับมีทางต้นไม้ที่มีโครงการแลกเปลี่ยนต้นไม้มีต้นไม้ที่แจกนะครับผู้มารวมงานแล้วก็อยากให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามารวมนะครับได้รวมกันสร้างกิจกรรมดีๆต้องถอดสิ่งแวดล้อมที่ดีๆให้กับคนต่อไปกันด้วย
0: ครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สำคัญนะครับท่านพ่อครับขอบคุณสำหรับกิจกรรมที่ดีๆสำหรับเทศบาลวิชิตแล้วก็ขอบคุณท่านนายกด้วยนะครับท่านพ่อครับขอบคุณท่านพ่อชาญวิทย์สัตจะเดทนะครับผู้ในการกองสนับสุขและก็ซึ่งเป็นรองเทศบาลวิชิตครับขอบคุณมากครับพ่อครับ
1: ครับขอบคุณครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับเป็นการสัมภาษณ์นะครับท่านผู้ในการนะครับชันวิทย์สัจเดชนะครับผู้ในการกองการสนับสนุนการซึ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลวิชิตนะครับพี่น้องครับนี่เป็นเรื่องราวของซึ่งแวดล้อมนะครับสำคัญพี่น้องครับซึ่งแวดล้อมสำคัญมากสำหรับจังหวัดภูเก็ตของเราในฐานะที่เป็นจังหวัดเป็นเกาะเป็นทะเลล้อมรอบพี่น้องครับมันไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นๆที่มีแผ่นดินเราก็เป็นอีกบรรยากาศนึงเราก็เป็นอีกสิ่งแวดล้อมนึงนะครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของความร้อนความหนาวนะครับหน้าพายุลมต่างๆนะครับมันแปรปรวนนะครับมันไปเทียบกับจังหวัดอื่นๆที่มันอยู่บนพื้นดินนะครับไม่ได้เลยนะครับเพราะเราก็ต้องแยกแปลกแนวแวกแนวไปอีกรูปแบบนึงนะครับฉะนั้นแล้วในเรื่องซึ่งแวดล้อมนี้สำคัญนะครับเรื่องราวความเป็นตัวตนของจังหวัดภูเก็ตนะครับจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันและการนับปัจจุบันไปถึงอนาคตเนี้ยเราจะต้องพัฒนามันอย่างไรนะครับก็ควบคู่ไปกับซึ่งแวดล้อมด้วยเด็กๆนะครับเยาวชนนี้จะเติบโตไปอนาคตข้างหน้านะครับเราจะต้องคิดถึงอะไรบ้างแล้วนะวันนี้ปัจจุบันนี้นะครับซึ่งที่มันคงอยู่นะครับซึ่งที่มันยังคงเป็นไปของมันหลักมันได้เป็นประโยชน์ให้กับจังหวัดของเราโดยที่ไม่ได้เป็นซึ่งที่ร้ายแรงนะครับนะเป็นประโยชน์จังหวัดของเราที่ได้ช่วยให้พวกเราได้อยู่ในแผ่นดินแห่งนี้นะครับโดยในเกาะแห่งนี้ยังมีความสุขพี่น้องครับมันสำคัญยากจริงนะครับเรื่องขยะรอบๆก็นะครับสำคัญมากพี่น้องครับเรื่องซึ่งแวดล้อมอื่นๆนะครับวันอะไรต่างๆนี่ก็มันเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องการเป็นอยู่ที่ก็เรียกว่าบางพื้นที่ที่มันเต็มไปด้วยขยะเต็มไปด้วยทุ่งดำเต็มไปด้วยกลิ่นต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับทางทะเลนะครับทางชายฝั่งแล้วก็ ถนนหนทางนะครับนะพี่น้องครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในเรื่องของสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับพี่น้องครับ

็มีความหวังสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับหลายๆท่านหลายๆคนที่เตรียมจะเดินทางไปกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อไปกราบนะครับถวายนะครับบังคมกับประสบนะครับของพระองค์ท่านนะครับกับทั้งสมเด็จนะครับพระพันปีล่วงของเราแล้วก็ทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอของเรานะครับหรือว่าที่พวกเราเรียกนะครับในคำพูดที่เราติดปากอยู่นั่นคือพระองค์พานะครับเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับพระองค์พาท่านไปตลอดในความที่ว่าท่านเป็นวัยรุ่นนะครับท่านเดินทางไปนู้นไปนี่ย่างคล่องแคล่วว่องไวนะครับพี่น้องครับก็หลายคนตอนนี้มองในทีวีหลายคนก็แลในโซเชียลนะครับใน Facebook นะครับในพิธีการถวายก็มาไล่ทันแล้วก็เนี่ยได้ฟังเพลงถวายความอะไรทันแล้วก็ได้ฟังสารคดีนะครับสิ่งที่เราทําได้พี่น้องครับเราได้ยินและก็เราได้ฟังนะครับเราได้เห็นในกิจกรรมที่ท่านไปเราได้ยินสิ่งที่ท่านได้ดำริสิ่งที่ท่านได้รัดได้พูดเอาไว้ว่าเราต้องทำแบบนั้นเราจะต้องทำแบบนี้นะครับตามที่ปู่ของท่านนั่นคือพระองค์ท่านนั่นคือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอเก้านะครับท่านตามแบบอย่างและพวกเราเช่นเดียวกันนะครับในฐานะประชาชนไทยก็ต้องตามแบบอย่างพระองค์ท่านนะครับการเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่ซึ่งกันและกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนำใจของคนไทยไม่ห่างไห้นำใจของคนไทยยังมีนำใจต่อเพื่อนมนุษย์เสมอแล้วก็ยังมีนำใจต่อเพื่อนมนุษย์ที่เป็นคนต่างเล่าต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยของเรานะครับมันเลยเป็นเสน่ห์มันเลยภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่เราสามารถโชว์ในความเป็นไทยเป็นชาติของเรานะครับโดยที่สถาบันรักของเรานะคือสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรานะครับได้ให้พวกเราได้ทำสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามที่สามารถโชว์คนต่างชาติได้นะครับนั่นคือนิสัยของพวกเรารอยยิ้มของพวกเราความรักกันของพวกเราแล้วก็การเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่ของพวกเราการช่วยเหลือการแบ่งปันของพวกเราที่ทำให้ต่างชาติไล่ประเทศคนไล่ประเทศเขาได้เห็นว่าพวกเราเอาข้าวสารไปแจกเอาน้ำไปแจกนะครับในความที่พวกเราช่วยเหลือกันเราไม่ทิ้งกันเวลาน้ำท่วมเราไม่ทิ้งกันเวลาเกิดโควิดนะครับเกิดวิกฤตไม่ว่าเราจะทะเลาะกันเป็นเพื่อนแล้วแต่สำหรับประเทศไทยเราแปลว่าเราจะแบ่งเป็นซีนู้นซีนี้ซีนั้นนะครับเวลาเกิดอะไรขึ้นพวกเราไม่เคยทอดทิ้งไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเนื้อพี่น้องอีสานพี่น้องใต้บางทีก็เจียวหวากันทะเลาะกันเถียวด่ากันนะครับแต่เมื่อนึงเมื่อใดที่พวกเราเกิดวิกฤตขึ้นมาเหมือนนั้นแหละครับที่เราเห็นความสวยงามของพวกเราเหมือนนั้นแหละที่เขาพวกเราเห็นนิสัยของพวกเราในความเป็นจริงของพวกเรานะครับที่ทำให้ต่างประเทศฝรั่งมังคาเขายกมือให้ว่านี่คือความสุดของประเทศไทยนี่คือความน่ารักของคนไทยนะครับตลอดนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับเนื้อหาสาระวันนี้ผมนำสิ่งหนึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่ตอนนี้สำหรับจังหวัดภูเก็ตนะครับคนกลางที่จะเป็นเรื่องราวที่คนกลางที่จะเรื่องใหญ่นะครับจังหวัดภูเก็ตของเราเพราะว่าไม่ใช่แค่เป็นโก้สำหรับจังหวัดภูเก็ตของเราเรามีป่าไม้มากเรามีที่ที่เป็นสาธารณะเยอะเรามีที่รอบๆโก้ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นที่ล่วงที่รัฐจะพัสดุนะครับที่ชายเล่ชายฟังนะครับพี่น้องครับเรามาพูดถึงเรื่องของเอกสารสิทธิ์นะครับเอกสารสิทธิ์ของเราเอกสารสิทธิดินนะครับมีอะไรบางพี่น้องครับซึ่งมีตั้งในส่วนของโฉนดที่ดินนะครับหรือหนอซ่อซี่จอพี่น้องครับหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ของฉุดหรืออช.ซ่องนะครับหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินหนอซ่อซ้ำแล้วก็หนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินนซ3กหนังสือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนข3นะครับแล้วก็หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินสปก-01พี่น้องครับเอกสารสิทธิดินคือเอกสารราชการที่ออกโดยกรมที่ดินเพื่อรับรองสิทธิการครอบครอง
ทำประโยชน์หรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งซึ่งจะระบุรายละเอียดว่าใครเป็นเจ้าของตำแหน่งขอบเขตและการที่ดินอย่างชัดเจนนะครับใช่เป็นหลักฐานสำคัญในการโอนกรรมสิทธิ์หรือจำนองหรือสื่อค่ายตามกฎหมายพี่น้องครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับโฉนดที่ดินนุ่นนองซ่อ3 4จอนะครับเป็นเอกสารที่ดินที่ใช้กันเป็นหลักโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลพี่น้องครับโฉนดที่ดินนั้นออกโดยกรมที่ดินบนโฉนดที่ดินระบุเลขที่โฉนดแล้วก็ตั้งข้องที่ดินที่ตั้งข้องที่ดินนะครับอยู่ในตำบลแขว้งอำเภอหรือเขตจังหวัดใดระบุหรือใช้มีผู้กำเขาเรียกว่ามีถือระบุถือผู้กรรมสิทธิ์มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินคนแรกกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินคนปัจจุบันนะครับโฉนดจะบอกรายละเอียดของที่ดินเช่นขนาดเนื้อที่ณวันออกโฉนดรูปร่างลักษณะของที่ดินความกว้างความยาวแล้วก็ในเขตที่ดินติดต่อกันนะครับโดยรอบแล้วก็ลักเขตมุดที่ดินแล้วก็ส่วนของที่ดินซึ่งติดกับสานะนะครับพี่น้องครับหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องฉุดหรืออช.ซ่องพี่น้องครับอันนี้เป็นเอกสารที่ออกโดยกรมที่ดินเผื่อแสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดนะครับคอนโดมิเนียมมีลักษณะคล้ายกับโฉนดที่ดินนะในภูเก็ตเยอะพี่น้องครับนะเป็นก็เรียกว่าบ้านจัดสรรเป็นคอนโดมิเนียมนะครับเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับที่มีอยู่มากมายนะครับบนหนังสือนะครับจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับห้องชุดนะครับได้แก่นะฮะเนื้อที่ของที่ดินแล้วก็อาคารชุดตั้งอยู่จันทร์หรือชุดตั้งอยู่ขนาดพื้นที่ใช้ซ้อยในห้องรวมพื้นที่ระเบียงแพ่งพังแล้วก็รูปแบบของห้องความสูงจากผ่อนถึงฝานะครับฝ้าเพดานแล้วก็จอดรถนะครับรวมไปถึงเอกสารต่อสับสิ้นส่วนกลางนะครับพี่น้องครับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนอซ่อ3กออันนี้อยู่นะครับพี่น้องครับเป็นเอกสารสิทธิดินซึ่งออกโดยกรมที่ดินใช้วิธีการกำหนดตำแหน่งของที่ดินโดยการระว่างนะครับภาพถ่ายทางอากาศจึงไม่มีมุดหรือเขตนะครับแบบกะทำแบบการทำโฉนดที่ดินแล้วก็มีโอกาสเกิดความขัดเขื่อนของแนวที่ดินได้นะครับพิสูจน์แนวเขตจะอ้างอิงจากแนวรั้วลักนะครับแนวลักสึงปักเองปักกันเองนะครับระหว่างเจ้าของที่ดินหรือลักษณะนะครับทางภูมิประเทศเด่นชัดนะครับพี่น้องครับนั่งซื้อแสดงสิทธิในการที่ดินนอซ่อ3เฉยๆนะไม่มีกอนะเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ดินจึงออกโดยกรมที่ดินเช่นเดียวกันกับหน่วยทรัพย์ก่อเพียงแต่ไม่มีการกระทำระหว่างเพื่อแสดงตำแหน่งที่ดินนะครับรายละเอียดที่ระบุมีเพียงรูปร่างของที่ดินเนื้อที่และก็แนวเขตซึ่งรับรองโดยกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แต่อย่างไรก็ตามหน่วยทรัพย์จะมีโอกาสขัดเคลื่อนมากกว่าหน่วยทรัพย์นะครับและก็จะต้องให้ความสำคัญกับที่มาของการออกหน่วยทรัพย์เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหน่วยทรัพย์นะครับเป็นเอกสารสิทธิดินซึ่งออกโดยนิคมสร้างตนเองนะครับในพื้นที่ซึ่งรัฐบาลนะครับกำหนดให้เป็นเขตนิคมสร้างตนเองสมาชิกของนิคมสร้างตนเองแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของนิคมนะครับนะจึงสามารถนำเอกสารสิทธิจากนิคมไปออกโฉนดได้นะครับแล้วก็หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินสปก. 4-01เป็นเอกสารที่ออกโดยสำนักงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับจะมีวัตถุประสงค์ในที่ต้องการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินนะครับทำกินดังนั้นจึงมีสิทธิได้รับที่ดินหนดสปก. 4-01นะครับจึงต้องเป็นผู้อยากไรแล้วก็ไม่มีที่ดินทำกินนะครับเป็นข้อตัวเองเป็นเกณฑ์สำคัญนะครับพี่น้องครับนี่คือประเภทนะครับที่ผมนำมาฝากนะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าพี่บังไม่รู้อะไรที่ดินนี่ไอ้ที่คุ้มเครือกันอยู่นะครับนะการครอบครองที่ดินนะครับตามนั้นพี่น้องครับเดี๋ยวว่างๆได้เอามาให้อธิบายให้พี่น้องได้รับฟังนะครับพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการติดตามรายการท้องถิ่นของเรานะครับวันนี้นะครับกับพี่บังมากันอีกวันนึงได้เห็นกันนะครับให้หน้าคาตากัน17 นาฬิกาจนถึง18 นาฬิกานะครับวันนี้ขอบคุณล้ำลากันไปก่อนนะครับพี่น้องครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ

0: ณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

0: กะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์สวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ทำหน้าที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพร

ขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: บังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบพันธันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้มหาดไทยปรับทัพผู้บริหารจังหวัดภูเก็ตครั้งใหญ่แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่พร้อมสลับเก้าอี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจำนวน2ตำแหน่งทัพนักกีฬาอาวุโสจังหวัดภูเก็ตสามารถคว้า49เหรียญในตาปีเกมปี2569ครองอันดับที่7ของประเทศเทศบาลนครภูเก็ตเปิดให้บริการ EV บัสฟรีเพื่อสัมผัสเสน่ห์เมืองภูเก็ตด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการได้ทุกวันเทศบาลตำบลวิชิตชวนเยาวชนปล่อยพลังสร้างสรรค์ส่งผลงานประกวดโปสเตอร์ค่ายแม็กแอคชั่นโซเชียลโชว์แชร์ร่วมเปลี่ยนโลกสู่ความยั่งยืนอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
3: ชุดอะไรคะสวยจัง
4: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
3: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
7: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
6: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
7: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
6: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่16มิถุนายน2569เริ่มกันที่ข่าวแรกมหาดไทยมีการปรับทัพผู้บริหารของจังหวัดภูเก็ตครั้งใหญ่แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่พร้อมสลับเก้าอี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต2ตำแหน่งกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดภูเก็ตครั้งสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตล่าสุดวันนี้วันที่16มิถุนายน2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งนายชดนรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่เพื่อสานต่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติและศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ขณะเดียวกันเมื่อวันที่15มิถุนายน2569กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน5รายโดยจังหวัดภูเก็ตมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดย้ายออก2รายได้แก่นายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและนายธีรพงษ์ช่วยชูย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่2รายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้แก่ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและนายรอมฎอนฮายีอาแวจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่16มิถุนายน2569เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนผู้บริหารของจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้นับเป็นการปรับทัพครั้งใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารราชการความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกด้านทัพนักกีฬาวุโสของจังหวัดภูเก็ตสามารถคว้า49เหรียญในตาปีเกมปี2569ครองเป็นอันดับ7ของประเทศสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยข้อมูลเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาวุโสตาปีเกมปี2569สร้างผลงานน่าภาคภูมิใจในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมณจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยทัพนักกีฬาวุโสจังหวัดภูเก็ตสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกวาดรวมทั้งสิ้น49เหรียญรางวัลพร้อมพาจังหวัดภูเก็ตติดอันดับต้นๆของประเทศสำหรับผลงานการแข่งขันครั้งนี้นักกีฬาวุโสจังหวัดภูเก็ตคว้ามาได้22เหรียญทอง14เหรียญเงินและ13เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น49เหรียญรางวัลส่งผลให้จังหวัดภูเก็ตคว้าอันดับ3ของภาคใต้และเป็นอันดับ7ของประเทศจากการเข้าร่วมแข่งขันของนักกีฬาอาวุโสจากทั่วประเทศทั้งนี้ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพความมุ่งมั่นและการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องของนักกีฬาอาวุโสในจังหวัดภูเก็ตที่ยังคงรักษามาตรฐานและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตได้อย่างโดดเด่นพร้อมเป็นแรงบันดาลใจให้กับประชาชนทุกช่วงวัยหันมาออกกำลังกายและดูแลสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและการมีสุขภาวะที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาอาวุโสผู้ฝึกสอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างผลงานอันน่าภาคภูมิใจและนำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดภูเก็ตในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมประจำปี2569เทศบาลนครภูเก็ตเปิดให้บริการ EV บัสฟรีเพื่อสัมผัสเสน่ห์เมืองภูเก็ตด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการได้ทุกวันเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้ายกระดับการท่องเที่ยวและการเดินทางสีเขียวเปิดให้บริการรถ EV บัสสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการโดยสามารถลงทะเบียนใช้บริการแบบ Walk-in ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 20:00 น.ณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินีหรือบริเวณลานมังกรทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการ ่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองภูเก็ตควบคู่กับการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำโดยรถ EV บัสใช้พลังงานไฟฟ้าสะอาดช่วยลดมลพิษทางอากาศลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวสำหรับเส้นทางการให้บริการจะพาผู้โดยสารเที่ยวชมจุดสำคัญในเขตเมืองภูเก็ตผ่านย่านเมืองเก่าภูเก็ตชมสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุเกสแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองภูเก็ตสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่พร้อมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนอย่างไรก็ตามประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการท่องเที่ยวและกีฬาเทศบาลนครภูเก็ตโทรศัพท์หมายเลข07654-0524และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเมืองภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเทศบาลตำบลวิชิตเชิญชวนเยาวชนปล่อยพลังสร้างสรรค์ส่งผลงานประกวดโปสเตอร์ Climax Action Social Show แชร์ร่วมเปลี่ยนโลกสู่ความยั่งยืนนายชาญวิทย์สัจเดชผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลตำบลวิชิตเดินหน้าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านกิจกรรมประกวดโปสเตอร์รณรงค์ Climax Action Social Show แชร์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 13-24 ปีที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาหรือมีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลวิชิตได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อถ่ายทอดแนวคิดผ่านคำขวัญสโลแกนหรือแคปชั่นเพื่อสร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นให้สังคมร่วมกันดูแลโลกสำหรับการประกวดดังกล่าวนั้นเปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26มิถุนายน2569โดยผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรรวมมูลค่ากว่า 6,000 บาทและมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบในวันที่30มิถุนายน2569ก่อนเข้าสู่รอบการนำเสนอผลงานและประกาศรางวัลในวันที่10กรกฎาคม

าติเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและร่วมกันสร้างชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอย่างไรก็ตามเทศบาลตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจัดงานวิชิต Climate Action Festival เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่จึงขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับตำบลวิชิตและโลกของเราในวันข้างหน้าพักกันสักครู่มาติดตามข่าวจากกฟผ.

มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

0: ติดตามข่าวจากกฟผ.กฟผ.ชู3จุดแข็งไฟฟ้าสะอาดเสถียรเพียงพอผลักดันไทยสู่ศูนย์กลาง Data Center การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ยืนยันความพร้อมของระบบไฟฟ้าไทยในการรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมดิจิทัลโดยเฉพาะธุรกิจ Data Center ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมชูจุดแข็งสำคัญ3ด้านได้แก่ไฟฟ้าสะอาดมีความเสถียรและมีปริมาณเพียงพอรองรับความต้องการในอนาคตกฟผ.ระบุว่าระบบไฟฟ้าของไทยมีความมั่นคงในระดับสูงสามารถลดปัญหาไฟฟ้าดับและไฟฟ้าตกได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับศูนย์ข้อมูลที่ต้องใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องทั้งการขยายระบบส่งไฟฟ้าการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าสีเขียวผ่านโครงการ Utility Green Tariff หรือ UGT และการพัฒนาโครงการไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนและเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าขณะเดียวกันประเทศไทยยังเตรียมความพร้อมด้านน้ำและโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ Data Center โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสำคัญการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับการลงทุนจะช่วยผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง Data Center ของภูมิภาคสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาวพักกันสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อ

0: ยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
4: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
5: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
6: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
7: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
8: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนะคะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทย
9: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
10: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
3: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
11: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตหรือภูเก็ตอควาเรียมแหลมพันวาตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตเชิญชวนนักท่องเที่ยวคุณครูและสถานศึกษาร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้โลกใต้ทะเลพร้อมโปรโมชั่นพิเศษตลอดเดือนมิถุนายน2569เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตโดยผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ความหลากหลายของสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังกว่า160ชนิดชมโครงกระดูกว่านโอมูระหนึ่งในสัตว์ทะเลหายากของประเทศไทยรวมทั้งการแสดงดำน้ำให้อาหารปลาอย่างใกล้ชิดทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนักเรียนเข้าชมเพียงคนละ20บาทและคุณครูคนละ50บาทระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตโทรศัพท์หมายเลข07639-1126อีกสักครู่มาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
12: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
13: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
14: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
13: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
14: ้เฮ้ย
13: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
15: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
14: ขับขี่มีสติ
13: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: คุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่ง คลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
17: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
16: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

ันนี้เนี่ยเราจะพูดในเรื่องของการจำนองนะครับการจำนองในที่นี้หมายถึงการเอาอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือว่าทรัพย์ที่ติดกับที่ดินเป็นการถาวรเช่นบ้านคอนโดอาคารโกดังสินค้าเป็นต้นมาประกันการชำระหนี้นะครับหรือที่เรียกว่าจำนองจำนองเนี่ยก็คือสัญญานะครับซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนองเอาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเนี่ยไปตราไว้กับเจ้าหนี้นะครับเรียกว่าผู้รับจำนองเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้เช่นเอาบ้านเอาที่ดินไปเป็นประกันเงินกู้เรียกว่าหนี้ประธานนะครับโดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์หรือส่งมอบบ้านหรือส่งมอบที่ดินให้กับเจ้าหนี้เพราะนั้นผู้จำนองเนี่ยยังมีสิทธิ์ทำกินบนที่ดินรวมถึงมีสิทธิ์อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นเช่นเดียวกันนะครับการจำนองเนี่ยครับจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนะครับทำเป็นหนังสือและลงจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดินนะครับมิฉะนั้นจะเป็นโมฆะทั้งนี้จำนองจะต้องระบุด้วยว่าประกันหนี้อะไรจำนวนเงินที่แน่นอนหรือจำนวนสูงสุดไว้นะครับและระบุให้ชัดว่าทรัพย์ใดเป็นหลักประกันในการชำระหนี้นั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการกู้ยืมเงินเพียงเอาโฉนดหรือนส.3ให้กับเจ้าหนี้ยึดถือไว้โดยไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณสำนักงานที่ดินอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าจำนองเพียงแต่ว่าเจ้าหนี้ยึดถือไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ก็จะต้องฟ้องร้องบังคับคดีอย่างเช่นเจ้าหนี้สามัญทั่วไปส่วนจำนองเนี่ยนะครับเจ้าหนี้จำนองก็จะมีบุริมสิทธิ์เหนือหลักทรัพย์นั้นมีสิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นถ้าหนี้ถึงกำหนดและลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นะครับผู้จำนองมีสิทธิ์ที่จะบังคับเอาจากทรัพย์จำนองได้นะครับซึ่งสามารถที่จะบังคับเอาจากหลักประกันจำนองเนี่ยได้2วิธีวิธีที่1ก็คือว่าขายทอดตลาดทรัพย์จำนองนั้นนะครับวิธีที่2ก็คือการเอาทรัพย์หลุดจำนองเป็นสิทธิ์นะครับของผู้รับจำนองทั้งนี้นะครับผู้รับจำนองจะต้องส่งคำบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนนะครับแจ้งให้ชำระหนี้กำหนดไม่น้อยกว่า60วันหากไม่ชำระหนี้นะครับเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องต่อศาลนะครับเพื่อขอให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นครับเรื่องของจำนองเนี่ยครับทั้งก่อนฟ้องก็ดีในระหว่างพิจารณาก็ดีหรือแม้แต่ฟ้องแล้วมีคำพิพากษาและบังคับคดีก็ดีนะครับมันสามารถที่จะต่อสู้คดีได้หรือไม่นั้นก็มีอาจจะการเจรจาได้เพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์นั้นถูกเจ้าหนี้บังคับยึดขายทอดตลาดเมื่อมีการจำนองแล้วครับจำนองเนี่ยก็สามารถที่จะรับงับสิ้นได้เช่นเดียวกัน1 นะครับเมื่อหนี้ประกันระงับจำนองก็ระงับด้วยนะครับอันที่2เมื่อมีการปลดหนี้ให้แก่ผู้จำนองด้วยหนังสือสำคัญอันที่3ก็คือเมื่อผู้จำนองหลุดพ้นอันที่4เมื่อถอนจำนองอันที่5เมื่อมีการขายทอดตลาดทรัพย์จำนองอันที่6เมื่อเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองหลุดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อสัญญาจำนองเนี่ยระงับนะครับการจุดเริ่มต้นก็คือการจดทะเบียนการระงับก็ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนด้วยนะครับเมื่อจำนองนะครับเริ่มต้นด้วยการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่เมื่อจำนองสิ้นสุดลงนะครับก็ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนด้วยครับหากมีข้อสงสัยนะครับก็ขอให้ติดต่ออัยการสคช.นะครับที่หมายเลข1157ครับ

0: ั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.5 MHz คุณฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังครบธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันนภพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

ีข่าวดีมาบอกสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถยอดนิยมหมวดอักษรขอไข่ทอทหารขุมทรัพย์เศรษฐีมั่งมีเงินทองประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569ทำการประมูลหมวดอักษรปกติขอไข่ทอทหารขุมทรัพย์เศรษฐีมั่งมีเงินทองจำนวน301หมายเลขวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ประมูลเป็นกรณีเฉพาะกิจหมวดอักษรขอไข่คอควายขอไข่งองูขอไข่จอจ่าขอไข่ฉอฉิงและขอไข่ต่อเต่าจำนวน202หมายเลขสำหรับผู้ที่ต้องการป้ายทะเบียนรถพร้อมเลขยอดนิยมไว้ประดับรถเลขมงคลเลขนำโชคป้ายทะเบียนรถสัญลักษณ์แหลมพรหมเทพไว้ประดับรถโอกาสดีมาถึงแล้วโดยเปิดประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและทางวาจาควบคู่กันปิดประมูลในวันเสาร์ที่11และวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ณห้องแกรนด์บอลรูม1โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสนใจลงทะเบียนและประมูลล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ทะเบียนรถดับคอมสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต076-211-019ต่อ206สายด่วน1584ครับรายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วยเหลือผู้พิการและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอเชิญทุกท่านรับฟังณบัดนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับท่านผู้ฟังครับอีกสักครู่หนึ่งเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุขกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วก็จะส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วทรงกราบครับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มครับหลังจากนั้นพระพิธีธรรมทั้งนั้นทั้ง8รูปก็จะทำการสวดพระอภิธรรมจนครบ4จบครับเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทั้ง8รูปขึ้นนั่งยังอาสงไว้พร้อมแล้วหลังจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้ลาดพระภูษาโยงครับเมื่อเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการพระศพเพื่อทรงกราบแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จะได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อไปทรงถวายความถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วทุกพระองค์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุขกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์จะได้เคลื่อนออกจากบริเวณบรมมหาราชวังแห่งนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ จะสังเกตเห็นได้ว่าทุกครั้งเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยขบวนรถยนต์พระที่นั่งพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังบริเวณใกล้จะถึงกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเหล่าทหารที่ทำหน้าที่ในการบรรเลงเพลงเพื่อรับเสด็จโดยเพลงที่ใช้ในการรับเสด็จทุกวันตั้งแต่วันที่ประมาณ 3-4 วันที่ผ่านมานี่นะครับก็คือเพลงมหาชัยซึ่งเพลงมหาชัยนั้นถือว่าเป็นเพลงเกียรติยศและก็เพลงสำคัญของประเทศไทยทีเดียวครับเพลงนี้มีรากเหง้ามาจากเพลงไทยเดิมสมัยอยุธยาและถูกนำมาเรียบเรียงใหม่เป็นจังหวะสากลใช้บรรเลงเป็นเพลงเดินธงรับส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์นั่นเองครับและที่สำคัญเพลงมหาชัยที่ใช้บรรเลงในการรับเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์นั้นเคยถูกใช้เป็นเพลงชาติไทยมาก่อนในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช 2475แต่ว่าเพลงนี้มหาชัยที่ใช้เป็นเพลงประจำชาติไทยใช้นานแค่7วันเท่านั้นในช่วงนั้นครับซึ่งถือว่าเพลงมหาชัยนี้เป็นเพลงเก่าแก่ในชุดโหมโรงทำขวัญใช้ประโคมขับร้องเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประกอบฉากทำขวัญในละครต่างๆด้วยนะครับจัดว่าเป็นหนึ่งในทำนองเพลงที่มีประวัติยาวนานที่สุดของประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาทีเดียวครับในช่วงของการปรับให้ทำนองเป็นสากลซึ่งแต่เดิมเป็นทำนองไทยเดิมนั้นสำหรับเพลงมหาชัยที่เป็นเพลงบรรเลงในขณะที่ขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนเข้ามาอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นผู้ที่เป็นผู้นิพนธ์โดยปรับจากของเดิมในสมัยอยุธยาเพลงมหาชัยนี้ให้เป็นทำนองสากลมากขึ้นโดยถูกปรับเมื่อปีพุทธศักราช2438ครับผู้ที่นิพนธ์ปรับเป็นสากลคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานิรศรานุวัติวงศ์ทรงนำทำนองดั้งเดิมจากสมัยอยุธยาในเพลงมหาชัยนี่แหละครับมาแปลเป็นทางฝรั่งเป็นสโลมาร์ชเพื่อให้มีความองอาจและเหมาะแก่การเดินแถวทหารและที่สำคัญเพลงนี้ก็ใช้เป็นเพลงในการรับส่งขบวนเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์ในปัจจุบันด้วยครับ
0: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับบรรยากาศแห่งความโศกเศร้านี้นะครับทางสำนักพระราชวังนั้นได้รับพระราชทานนะครับบรรยากาศวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังนะครับที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนั้นตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจากทั้งส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมใจกันเดินทางมาแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยผ่านโครงการในพระดำริทั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโครงการกำลังใจและโครงการราชทานปันสุขและในต่างประเทศในฐานะผู้ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนักกฎหมายโดยประชาชนนะครับที่มาลงนามแสดงความอาลัยนะครับก็ได้กล่าวถึงบรรยากาศของความโศกเศร้านี้ว่ายังรู้สึกเสียใจต่อการสิ้นพระชนและการเดินทางไปเฝ้ารับเสด็จขบวนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังนั้นพร้อมจดจำภาพความประทับใจนับตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะครับกระทั่งภาพข่าวการเสด็จไปทรงงานเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยในพื้นที่ต่างๆนะครับก็สร้างความเศร้าโศกเสียใจนะครับในการสูญเสียเป็นอาดูลแห่งแผ่นดินอย่างแท้จริงนะครับโดยทั้งนี้สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยา ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันเป็นเวลาทุกวันนะครับระหว่างเวลา9นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาโดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนั่นเองนะครับและในที่นี้นะครับที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดานั้นนะครับเราจะได้ยินชื่อของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเชื่อมต่อถึงกันด้วยมุกระสันโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับหรือรัชกาลที่1ท่านได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอันเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑลหมู่นี้นะครับบางครั้งพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะครับหรือว่าในสมัยต่างๆนะครับที่เป็นมาโดยพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นครับท่านผู้ฟังพระที่นั่งเป็นโบราณภายในพระบรมมหาราชวังเดิมทรงใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงก่อนที่จะใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับและในการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาภายหลังพระราชพิธีส่งน้ำพระศพนั้นก็นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระที่นั่งแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพเจ้านายอีกด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถสำหรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงจบการศึกษาระดับอนุบาลประถมและมัธยมต้นณโรงเรียนราชินีระดับมัธยมปลายณโรงเรียนฮิตฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรลดาระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ2และยังทรงศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ1สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงจบการศึกษาครับในปี2547ทรงสำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทยเนติบัณฑิตยสภาพร้อมทั้งทรงศึกษาต่อ Master of Law ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและ Doctor of the Science of Law มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาครับสำหรับพระกรณียกิจที่สำคัญมีในหลากหลายด้านด้วยกันครับดังที่จะได้นำเสนอดังต่อไปนี้ครับสำหรับในด้านของการสาธารณสุขนั้นมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2530จากเงินกองทุนมรดกของพลตรีฟื้นอัฏฐโยธินเป็นทุนเริ่มแรกและได้จดทะเบียนเป็นทางการเมื่อ23พฤศจิกายน2533โดยพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินนาบาศได้ประทานพระอนุญาตให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2534และเมื่อวันที่27พฤษภาคมพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินนาบาศทรงปรารภว่าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าขาดแคลนสถานที่ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กน่าจะมีตึกที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะเนื่องจากทรงห่วงใยในสวัสดิภาพ และขวัญกำลังใจของครอบครัวทหารรวมถึงบุตรหลานของประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากจึงได้ทรงประทานพระอนุญาตให้ใช้พระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นชื่ออาคารว่าอาคารพัชรกิติยาภากับทั้งได้ประทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินสิริมงคลขวัญถุงเพื่อเริ่มดำเนินการจำนวนหนึ่งโดยอาคารพัชรกิติยาภาสูง11ชั้นเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยเด็กและทารกแรกคลอดและเป็นศูนย์กลางการรักษาและฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการวิจัยและการพัฒนาแพทย์เด็กในประเทศไทยครับนอกจากนี้ครับยังมีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขซึ่งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้นเริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช2560ภายใต้พระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ต้องขังนั้นได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานเทียบเท่าประชาชนทั่วไปจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เรือนจำทั่วประเทศโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้นยังจัดบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกเช่นการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังโรคติดต่อและสุขภาพจิตพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลในเรือนจำให้มีมาตรฐานและเข้าถึงได้ง่ายและส่งเสริมสุขภาพจิตและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมนอกจากนี้ครับโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้นยังพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังทั้งจัดฝึกอบรมอาชีพและทักษะใหม่ๆให้ผู้ต้องขังสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาตนเองมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้พ้นโทษเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำทั้งนี้ครับเพื่อผู้ต้องขังนั้นได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบรมวงศานุวงศ์ได้เริ่มเสด็จพระราชดำเนินมาที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับในขณะนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีได้เสด็จเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับท่านผู้ฟังครับ
2: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวไปถึง2โครงการที่เป็นพระกรณียกิจสำคัญเพื่อคนไทยนะครับยังมีโครงการกำลังใจในพระดำริครับซึ่งทรงดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมไทยเนื่องด้วยทรงดำริว่าทุกคนในสังคมจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขก็ต่อเมื่อรู้จักรักษาสิทธิ์ของตนโดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นกระบวนการยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นซึ่งเมื่อกระบวนการยุติธรรมดำเนินไปจนถึงที่สุดแล้วผู้ที่ได้รับผลทุกฝ่ายในสังคมก็น่าจะมีโอกาสที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกครั้งแต่กระนั้นในบางครั้งกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ที่เป็นจำเลยกลับมิได้รับโอกาสเท่าที่ควรในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนรวมส่งผลให้บุคคลเหล่านี้ขาดโอกาสที่จะดำเนินชีวิตดังที่ควรทรงดำริว่าผลงานจากโครงการกำลังใจจะช่วยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ตระหนักได้ว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆและเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักในการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนอกจากนี้จะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนและเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพทั้งยังมีส่วนจะช่วยให้สังคมส่วนรวมนั้นกลับมาอยู่กันอย่างสงบสุขได้อีกด้วยนอกจากนี้ครับยังมีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนนั้นร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากไม่ว่าจะเป็นจากอุทกภัยหรือภัยพิบัติที่รุนแรง อันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้ระดมนวัตกรรมระดมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากที่ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากที่ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้ที่อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นในการประทังชีวิตและฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งมีการปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนนอกจากนี้ครับยังมีโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัวซึ่งทรงเล็งเห็นปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็กที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและทั่วโลกทรงเข้าร่วมเป็นแกนนำหลักกับทาง United Nations Development Fund of Women ซึ่งต่อมาได้รวมกับ UN Women สำหรับแนวทางในการดำเนินงานของโครงการนั้นเช่นการสร้างความตระหนักรู้ในสังคมไทยผ่านกิจกรรมรณรงค์และสื่อสาธารณะผลักดันนโยบายและกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กจากการถูกใช้ความรุนแรงสนับสนุนการวิจัยและข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแก้ไขปัญหาและจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เช่นการเดินรณรงค์การประชุมวิชาการและการเสวนาที่กล่าวไปนั้นคือ5โครงการครับที่เป็นพระกรณียกิจสำคัญเพื่อปวงชนชาวไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาครับ
3: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการตั้งแต่งในห้องโถงในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับเราจะได้เห็นถึงนะครับมีการตั้งแต่งพระโกศทองใหญ่นะครับซึ่งพระโกศทองใหญ่นั้นประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศนะครับทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศนะครับแต่ในคราวนี้นะครับก็มีการพระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างนะครับที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรในการประดับที่ยอดพระโกศนะครับถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศนั้นประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือใบปลือนั่นเองในด้านที่เอวพระโกศด้านหน้าติดพระภูษาโยงนั้นทอดลงมาอย่างผ่านพระมหากฐินบนเสาบัวกลุ่มซึ่งตั้งอยู่เบื้องหน้าพระภูษาโยงบนผ่านพระมหากฐินนั้นพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับปกรณ์พระศพเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้คลี่พระภูษาโยงออกไปจนถึงอาสงโดยใช้ถวยรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนผ่านพระมหากฐินที่ต้นอาสงใช้ลาดไปตามความยาวของอาสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนนะครับและในการประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศครับซึ่งเป็นการถวายพระกิตติยศทางราชประเพณีในระดับสูงยิ่งแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาหลังการสิ้นพระชนครับซึ่งในที่นี้ไม่ใช่เพียงการจัดพระศพตามพิธีการทั่วไปแต่เป็นการสถาปนาพระเกียรติยศให้ปรากฏในพระราชพิธีและในความทรงจำของแผ่นดินอีกด้วยนะครับโดยหากเราดูในราชกิจจานุเบกษานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานั้นทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะมีผลงานด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขสิทธิมนุษยชนการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศจึงควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีก่อนมีพระบรมราชโองการให้จัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศนะครับโดยความหมายของการจัดเสวตฉัตร7ชั้นนั้นนะครับโดยความหมายนั้นมีอยู่4นัยยะนะครับ4ชั้นนั่นคือเสวตฉัตรนะครับในความหมายที่1คือเสวตฉัตรคือเครื่องสูงไม่ใช่ร่มธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอิสริยยศความสูงส่งและฐานันดรในราชประเพณีไทยคำว่าเสวตแปลว่าสีขาวส่วนฉัตรคือร่มหรือเครื่องกางกั้นแห่งเกียรติยศดังนั้นเสวตฉัตร7ชั้นหรือ พระสัปตปดลเสวตฉัตรจึงหมายถึงฉัตรขาว7ชั้นซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศชั้นสูงมากนัยยะที่2นะครับโดยจำนวนชั้นนั้นซึ่งตรงนี้คือ7ชั้นนั้นมีความหมายทางลำดับพระเกียรติยศเพราะในราชประเพณีไทยฉัตร9ชั้นหรือพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเป็นชั้นสูงสุดที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงบรมราชาภิเษกแล้วนะครับส่วน7ชั้นนั้นเป็นเครื่องสูงรองลงมานั่นเองที่ใช้กับพระบรมวงศ์ชั้นสูงบางฐานันดรเท่านั้นนะครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงห้องโถงพระที่นั่งพิมานรัตยาเรียบร้อยแล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงกราบไปแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาขณะนี้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วจะทรงข่มหลังจากนั้นพระพิธีธรรมทั้งนั้นได้เริ่มต้นสวดพระอภิธรรมครับ

0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้เป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรกิติยาภานเรศวรเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาครับซึ่งพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมพระศพในเตียงสวดที่หนึ่งนั้นเป็นพระที่มาจากวัดราชสิทธารามครับซึ่งประกอบด้วยพระครูสิทธิวชิรภานีพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนพระปลัดประทวนชินณวังโสซึ่งใช้บทสมัสการบทธรรมสังคณีและพระธาตุคาถาโดยทำนองที่สวดครับเป็นทำนองกะครับและสำหรับในพระสงฆ์ที่สวดเตียงที่สองครับเป็นพระสงฆ์ที่มาจากวัดประยุรวงศาวาสพระครูวิบูลศาสนกิจจาธรพระมหาสามอัคคธรรมโมพระมหานพไกรจิตตะทันโตพระครูใบดีกาบัณฑิตซึ่งสำหรับบทที่ใช้สวดครับคือบทนิวรณโคตรฉะปริเฉทที่3ปกิณกะสังคหะทวิภาคโดยทำนองที่สวดครับคือทำนองเลื่อนครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมทั้ง8รูปลงไปนั่งยังอาจส่งไว้พร้อมแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปู่ลาดพระภูษาโยงครับพร้อมกันนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระที่จะถวายอดิเรกคือพระศรีวชิรกรจากวัดชนะสงครามขึ้นนั่งยังอาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากนั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์และหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาในลำดับต่อไปครับลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมในครั้งนี้ครับในการปูลาดภูษาโยงเพื่อรองผ้าไตรที่ถวายแด่พระสงฆ์ทั้งนั้นนั้นจะมีภูษาโยงสองสายด้วยกันคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบพระศพเบื้องบนนะครับซึ่งจะลากตรงมาเบื้องล่างด้านหน้าแล้วพักส่วนที่เหลือพับส่วนที่เหลือวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าบูชาพระศพสายนี้เรียกว่าสายหนึ่งครับส่วนอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสงสายนี้เรียกว่าสายสองนั่นเองครับนี่คือพิธีการหลวงในการใช้พระภูษาโยงในการลากมาเชื่อมต่อนั่นเองจากพระโกรธและก็พระศพนะครับลำดับจากนี้ไปพระสงฆ์ทางนั้นจะได้สดับปกรณ์และถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงหลังทักษิโณทกด้วยในลำดับต่อไปครับ

ติเลกะวัสสตังชีวตุติเลกะวัสสตังชีวตุติเรกะวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

0: ผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมพร้อมด้วยพระที่ถวายอดิเรกนะครับคือพระศรีวชิรากรวัชนะสงครามได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เก็บพระภูษายงไปแล้วแล้วก็ได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสน์สงฆ์ในลำดับต่อไปนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทอีกสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ทรงพระดำเนินไปด้านหลังพระโกศอยู่นะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมจะมีความแตกต่างกันออกไปตามพระอิสริยยศนะครับดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์จะมีการอาราธนาสองสำรับนะครับสำรับพระสี่รูปผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนโดยมีกำหนด100วันนะครับในส่วนของทำนองการสวดพระอภิธรรมนั้นก็จะมีทำนองเฉพาะโดยจะเรียกรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองครับการสวดทำนองหลวงนั้นมีอยู่ด้วยกันสี่ทำนองนั่นก็คือทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงแล้วก็ทำนองสรพัญญะครับทำนองกะแบ่งเป็นกะเปิดเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนส่วนกะปิดนั้นเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวครับส่วนทำนองเลื่อนสวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนและทำนองลากสุงจะสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาครับขณะที่ทำนองสรพัญญะจะเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำนะครับท่านผู้ฟังครับในงานสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนั้นจะมีวงปี่พาทย์นางหงส์โดยเป็นการบรรเลงในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพพระบรมวงศานุวงศ์นะครับโดยวงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงปี่พาทย์ที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาแต่ครั้งโบราณนะครับโดยก่อนที่ภายหลังจากจะหันมานิยมใช้วงปี่พาทย์มอญปัจจุบันจะพบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งวงปี่พาทย์นางหงส์นี้นะครับเป็นการนำวงปี่พาทย์ธรรมดามาร่วมกับวงบัวลอยโดยมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปี่พาทย์นั่นก็คือปี่ในตะโพนและกลองทัดออกไปนะครับและมีการลดทอนเม่งในวงโบลอยออกถ้าจะใช้แต่โม่งในวงปี่พาทย์เท่านั้นนะครับทั้งนี้ครับที่ใช้ชื่อว่าวงปี่พาทย์นางหงส์นั้นเนื่องจากสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหงส์สองชั้นโดยเป็นเพลงพรหมเก็บหัวแหวนขออภัยครับโดยเป็นเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงและประโคมนะครับซึ่งจะมีน้ำหนักเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วายชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมนะครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับท่านผู้ฟังครับนอกจากการบรรเลงของวงปี่พาทย์นางหงส์แล้วในงานพระบรมศพหรือพระศพก็จะมีการประโคมย่ำยามด้วยเช่นเดียวกันคนไทยที่ได้ติดตามนะครับงานสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนั้นนะครับก็จะได้ยินการประโคมย่ำยามโดยการประโคมย่ำยามนั้นเป็นราชประเพณีโบราณในพระบรมวงศาในพระบรมมหาราชวังนะครับ เป็นสัญญาณให้ข้าราชการรู้กำหนดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และการประโคมย่ำยามโดยมีเวลาที่มีพระบรมศพหรือพระศพพระราชวงศ์ตลอดจนขุนนางผู้ใหญ่นะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีได้เสด็จพระราชดำเนินออกมาจากด้านหลังพระโกศแล้วนะครับกำลังเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทต่อไปเพื่อจะไปทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่หนึ่งเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังครับการประโคมดนตรีในงานพระราชพิธีที่จัดให้มีเครื่องประกอบพระอิสริยยศนะครับของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของงานพระราชพิธีจะต้องมีการบรรเลงไปตามขั้นตอนของพระราชพิธีควบคู่กับวงประโคมของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังด้วยนะครับสำหรับการประโคมย่ำยามนั้นก็มีความหมายว่าประโคมหมายถึงบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างเพื่อสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นนะครับส่วนย่ำหมายถึงตีกลองหรือคล้องทีหลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับเปลี่ยนยามเรียกว่าย่ำกลองย่ำคล้องย่ำยามก็เรียกนะครับถ้าเกิดว่ากระทำในยามเช้าจะเรียกว่าย่ำรุ่งหรือราว6นาฬิกาแต่ถ้าเป็นกระทำในเวลาค่ำจะเรียกว่าย่ำค่ำนะครับหรือราว19ราว18นาฬิกาส่วนคำว่ายามจะหมายถึงชื่อส่วนแห่งวันยามหนึ่งจะมี3ชั่วโมงนะครับรวมวันหนึ่งก็มี8ยามดังนั้นการประโคมย่ำยามนะครับจะหมายถึงการบรรเลงดนตรีเพื่อการสักการะบูชาและเป็นสัญญาณแจ้งให้ทราบถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติงานโดยมีระยะห่างกันครั้งละ3ชั่วโมงนะครับโดยเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาประโคมครั้งที่1จนถึงเวลา3นาฬิกานับเป็นการประโคมครั้งที่8เป็นครั้งสุดท้ายของแต่ละวันนะครับซึ่งมีการปฏิบัติสืบเนื่องต่อมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาจนถึงสมัยปัจจุบันหากมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบันด้วยขณะที่การรื้อฟื้นวงปี่พาทย์นางหงส์ในการประโคมย่ำยามนั้นพุทธศักราช2538ในการพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเทพรัตนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชประสงค์ที่จะรื้อฟื้นการประโคมดนตรีเพื่อแสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมและขนบประเพณีที่มีมาแต่โบราณนะครับโดยมีพระราชดำริให้อธิบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อดีตอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นในขณะที่ถวายการบรรเลงดนตรีไทยในงานพิธีไหว้ครูซะไหว้ครูช่างณพระตำหนักจิตรดาลโหฐานให้นำวงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องคู่ของกรมศิลปากรไปประโคมย่ำยามควบคู่กับวงประโคมของงานเครื่องสูงนะครับเดี๋ยวเริ่มเข้าไปประโคมย่ำยามครั้งแรกเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2538โดยมีการกำหนดให้ประโคมวันละ5ครั้งนั่นคือประโคมครั้งที่1เวลา6นาฬิกาประโคมครั้งที่2เวลา12นาฬิกาประโคมครั้งที่3เวลา18นาฬิกาประโคมครั้งที่4เวลา21นาฬิกาประโคมครั้งที่5เวลา24นาฬิกานะครับ และหลังจากบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วงปีพาทนางหงเครื่องคู่ก็ไปประโคมย่ำยามเฉพาะเวลา 12:00 น.และเวลา 18:00 น.จนถึงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุต่อมาในพุทธศักราช2551ในการพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงรนาธิวาสราชนครินทร์ได้รับมอบหมายให้นำวงปีพาทนางหงเครื่องคู่เข้าประโคมย่ำยามครับ

0: ท่านผู้ฟังครับเสียงเพลงที่ดังขึ้นเมื่อสักครู่นี้เป็นวงดุริยางค์ของทหารนะครับเพลงที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นั่นคือเพลงมหาชัยนั่นเองครับเป็นเสียงดนตรีเกียรติยศที่ใช้บรรเลงในการรับหรือส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ครับโดยเพลงมหาชัยนี้มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและมีการปรับแต่งให้เป็นสากลที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองเมื่อเพลงมหาชัยดังขึ้นนั่นหมายความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ครับสิ้นสุดด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสำหรับในวันนี้ครับขอขอบคุณครับสถานีวิทยุในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ครับในการรับสัญญาณเสียงถ่ายทอดเสียงรวมไปถึงครับทีมงานช่างเทคนิคในวันนี้ประกอบไปด้วยคุณรัตการลิลิขิตตระกูลคุณอัครเดชคัมภีระคุณสุวิทย์สมนัสคุณภูมิพัฒน์ธีระภัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและผู้บรรยายครับคุณบุญมาศรีมาศคุณยุทธพรบานเย็นคุณชโลธรจัญญาและผมพฤฒแก้วพิบูลครับต้องลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับนำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศ Wing The Championship Women Futsal 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 19:02 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบสี่จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระราชาคณะหนึ่งรูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมแปดรูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 9:05 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนหลงลับแลหลินลับแลและผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดอุตรดิตถ์เวลา 14:25 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวั
ัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเสร็จแล้วทรงปฏิสันถานกับคณะพระญี่ปุ่นจากวัดเนนบุสชูเมืองคาโตจังหวัดเฮียวโงะประเทศญี่ปุ่นซึ่งมาสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์เจ้าพนักงานเชิญห่อพระภูษาสำรับใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกาย25รูปสวดพระพุทธมนต์ระหว่างสวดพระพุทธมนต์หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประรำเครื่องกระดาษครอบครัวสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จทอดพระเนตรเครื่องกระดาษในพิธีกงเต็กสมควรแก่เวลาจึงเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 17:15 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปยืนสวดพระพุทธมนต์บรรพชิตจีนนิกาย21รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลบรรพชิตจีนนิกายืนสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่1เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพาน
เมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่1ทรงพระดำเนินเลี้ยวซ้ายบรรพชิตจีนนิกายหยุดยืนที่หน้าแท่นบูชาหันหน้าเข้าหาสะพานบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันตกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอคะสงสารเที่ยวที่2เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่2บรรพชิตจีนนิกายยืนที่หน้าแท่นบูชาบรรพชิตจีนนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์หน้าแท่นบูชาจบประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอคะสงสารเที่ยวที่3เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่3บรรพชิตจีนนิกาย21รูปเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลบรรพชิตจีนนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์จบออกจากพระที่นั่งสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 13:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาบรรพชิตจีนนิกาย93รูปยืนหันหน้าเข้าที่แท่นบูชาสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตมาเข้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายจนจบเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นทรงจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระโกศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มเสด็จไปถวายพระกายาหารที่หน้าพระโกศบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเชิญไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีเสด็จตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบรรพชิตจีนนิกาย93รูปยืนสวดพระพุทธมนต์สมควรแก่เวลาจึงเสด็จไปประทับรถยนต์เสด็จไปประทับพักณห้องรับรอง
ในวันเดียวกันนี้เวลา 15:55 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตทยายสู่ขาวดีวายุหาสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา

0: บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ปล่อยชีวิตปลาทรงลอยกระทงและทรงปล่อยปลาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จผู้แทนพระองค์และพระประยุรญาติไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จไปประรำเครื่องกระดาษทรงจุดธูปเทียนสักการะพระโพธิสัตว์หน้าแท่นบูชาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์สมควรแก่เวลาจึงเสด็จไปประทับรถยนต์เสด็จไปประทับพักณห้องรับรองจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 20นาฬิกา18นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่กองทัพสหรัฐและอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านได้ช่วยให้ประเทศอิสราเอลรอดพ้นภัยคุกคามจากการทำลายล้างด้วยอาวุธนิวเคลียร์พร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้รับอนุญาตให้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์โดยเด็ดขาดไม่ว่าผลการเจรจาหรือข้อตกลงจะออกมาเป็นรูปแบบใดก็ตามความคิดเห็นของผู้นำอิสราเอลมีขึ้นหลังทางการสหรัฐและอิหร่านต่างประกาศว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านมีกำหนดที่เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าวที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐกำลังดำเนินการสอบสวนในคดีอาญากับตัวเขาและภริยารวมทั้งอดีตเจ้าหน้าที่ทางการรัฐแคลิฟอร์เนียอีกหลายคนซึ่งการสอบสวนดังกล่าวถือเป็นความพยายามล้างแค้นทางการเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและเป็นการขัดขวางไม่ให้เขาลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นในปี2571ทั้งนี้ในช่วง2ปีที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐได้ดำเนินคดีและเปิดการสอบสวนต่อบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนที่เป็นวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือเป็นศัตรูทางการเมืองของผู้นำสหรัฐนายบรูโน่เฟเรรานักวิจัยของเครือข่ายเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานะและการใช้ประโยชน์ที่ดินในป่าอเมซอนรายงานว่าระดับน้ำในป่าอเมซอนของบราซิลสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ 2.6 ในปี2568หลังจากเผชิญภัยแล้งรุนแรงติดต่อกันเป็นเวลากว่า2ปีเนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าอย่างไรก็ตามแม้ว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นแต่สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากสภาพอากาศสุดขั้วเกิดขึ้นบ่อยครั้งและสัญญาณของความไม่เสถียรของระบบอุทกวิทยาทั้งนี้การมาถึงปรากฏการณ์ของเอลนีโยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังส่งผลให้เกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่ของป่าแอมะซอนและอาจทำให้สถานการณ์ในพื้นที่แห่งนี้แย่ลงไปอีกซึ่งอาจทวีความรุนแรงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ภายในสิ้นปีนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันสนุกเกอร์อู่ฮั่นโอเพ่น2026รอบคัดเลือกรอบที่1ติมการชัชพงษ์นาสาอันดับ91ของโลกพลาดท่าแพ้ฟิลโอเคนอันดับ98ของโลกจากอังกฤษ3-5เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่วนมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวสาวไทยดีกรีแชมป์โลกหญิงคนล่าสุดที่ได้สิทธิ์เล่นอาชีพเป็นฤดูกาลแรกแพ้ต่อสตีเฟนฮาวเวิร์ดอันดับ73ของโลก0-5เฟรมตกรอบเช่นเดียวกัน สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026ก่อนการเป็นเจ้าภาพศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก

0: สนามที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากติดตามได้จากรายงาน
1: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026ก่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่2ระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครโดยภายในงานมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมงานพร้อมด้วยทีมนักตบสาวไทยนำโดยทัศน์ดาวนึกแจ้งปิยนุชแป้นน้อยพิมพ์พิชยาโกกรัมและศศิภาพรจันทวิสูตรที่มาร่วมให้สัมภาษณ์พิเศษและพูดถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันซึ่งภายในงานมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆพร้อมทั้งแฟนกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งทั้งนี้ภายในงานยังมีการมอบช่อดอกไม้อวยพรให้พิมพ์พิชยาโกกรัมที่จะถึงวันคล้ายวันเกิดอายุครบ28ปีวันที่16มิถุนายนนี้โดยเจ้าตัวได้ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดและจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการแข่งขันอย่างแน่นอนสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลุยศึกเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากลงสนามนัดแรกวันที่17มิถุนายนพบยูเครนวันที่18มิถุนายนพบบัลการีวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กพี่เจตกัญชนากุลรายงาน
0: นายอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดพร้อมด้วยนายภวัชเวชภูติประธานฝ่ายการแข่งขันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Wings The Championship Women ฟุตซอล2026โดยนายอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณกล่าวว่าการแข่งขันในปีนี้จะแข่งขันโดยใช้ระบบลีกแบ่งการแข่งขันเป็น2เลกซึ่งจะช่วยพัฒนานักกีฬาสู่ทีมชาติเพื่อเตรียมลุยศึกเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมปลายปีนี
2: ้ปีนี้เนี่ยเราได้ผู้สนับสนุนอย่างวิ้งมาเป็นไทเทิลสปอนเซอร์นะครับก็จะมีแรงสนับสนุนมากขึ้นนะครับในเรื่องของการแข่งขันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสนับสนุนทีมด้วยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเรามีภารกิจสำคัญของทีมชาติไทยนะครับในช่วงปลายปีนี้เอเชียนอินดอร์แล้วก็มาเชียร์อาร์ตเกมหลังจากจบลีกนี้เราก็จะมีการเตรียมทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันวิ้งเดอะแชมเปี้ยนชิพฟุตซอลในปีนี้เนี่ยก็จะมีความสำคัญเพราะว่าตัวผู้เล่นก็เล่นอยู่ในระบบลีกเราทั้งสิ้นนะครับการคัดสรรตัวผู้เล่นก็ดี
0: สำหรับการแข่งขัน Wings The Championship Women Futsal ในฤดูกาลนี้มีทีมเข้าร่วม8ทีมได้แก่สโมสรการท่าเรือไอมาเน่มสว3ชุกแชมป์เก่าสโมสรจอมบึง MRU FC สโมสรเกษมบัณฑิต FC สโมสรกรุงเทพมหานครสโมสรสวนสุนันทา Inspire T-Sport สโมสร BGB บัณฑิตเอเชียสโมสร Wolf บางกอกฟุตซอลและสโมสรAccess Swiss Futsal Club โดยจะเปิดสนามวันแรกในวันที่23มิถุนายนนี้ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟเตรียมจัดการแข่งขันรายการ Thailand International Windsurfing Championship 2026 Event 2ที่ชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้และมหกรรมกีฬายุทธโอลิมปิกเกม2026ที่กรุงดากาประเทศเซเนกัลในระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนรวมทั้งยังให้นักกีฬาดาวรุ่งรุ่นใหม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เสริมสร้างความแข็งแกร่งอีกด้วยโดยการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาจาก6ชาติร่วมชิงชัยได้แก่ไทยฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์เกาหลีใต้และออสเตรเลียปุริภัสสอนการรายงาน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยมงคสาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: ถ้าเกิดความคิดที่จะพูดร้ายหรือจะทำร้ายเมื่อนั้นจงรีบสงบใจอาจใช้กุศโลบายแสวงหาความสงบด้วยการระลึกถึงภาพธงไตรรงค์ให้ปรากฏขึ้นในดวงจิตก็ได้ขอให้นึกถึงริ้วสีแดงแล้วระลึกว่าชาติจะสงบไม่ได้ถ้าพูดร้ายหรือทำร้ายกันขอให้นึกถึงริ้วสีขาวแล้วระลึกว่าพระพุทธศาสนาตลอดจนทุกๆศาสนาล้วนสอนให้ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายกันและขอให้นึกถึงริ้วสีน้ำเงินแล้วระลึกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรารถนาให้บ้านเมืองเรามีความสงบสุขเมื่อคิดได้ดังนี้กายวาจาของเราก็จะสงบบ้านเมืองก็ย่อมสงบสมกับคำว่าไทยนี้รักสงบแล้วความสุขในปีใหม่ย่อมทวียิ่งขึ้นกว่าปีเก่าได้อย่างแน่นอนพระสัมโมทนียกถาประธานในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณลานพระราชวังดุสิตวันที่26ธันวาคม2560

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในวันนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็จะเป็นวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองซึ่งมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมค่ะซึ่งมีทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับคำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นำมาใช้ตั้งชื่อการประกวดผ่านแว่นฟ้านี้มีความหมายค่ะหมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะและผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้ก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะมีชื่อตอนว่าความฝันของแมวจรเป็นผลงานการประพันธ์โดยรติธรณะค่ะโดยเรื่องราวนี้ก็ใช้กลวิธีการเล่าเรื่องแบบคู่ขนานได้อย่างแนบเนียนที่สะท้อนความซับซ้อนของชีวิตการให้คุณค่ากับการเคารพความแตกต่างหลากหลายอันเป็นหลักคิดสำคัญในระบอบประชาธิปไตยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนั้นเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องความฝันของแมวจรซึ่งในวันนี้ก็มานำเสนอกันเป็นตอนจบด้วยค่ะ

แต่ทุกคนก็รอหายแม่ฝังพ่อพร้อมหัวใจดวงนั้นลูกชายของเธอไม่อาจรับหัวใจของพ่อมันจะกลายเป็นคำสาปที่ติดตัวไปจนตายการเสียสละลมหายใจช่างไร้ประโยชน์เรื่องของพ่อเป็นข่าวเพียงไม่กี่วันก่อนคู่รักดาราคนดังจะประกาศแยกทางและคนก็หันไปติดตามเรื่องที่กำลังสดใหม่แทนมงคลสูญหายจากความสนใจของผู้คนอีกครั้งแม่ร้องไห้อยู่หลายเดือนก่อนจะปลดล็อกประตูห้องขังของตนเองและปลอบโยนลูกชายตัวน้อยว่าการมีหรือไม่มีหัวใจหาใช่สิ่งสำคัญที่สุดไม่คนที่มีหัวใจแต่ไม่มีน้ำใจก็เท่ากับไม่มีส่วนคนที่มีหัวใจแต่กลับรักษาไว้ไม่ได้สุดท้ายก็ว่างเปล่าพ่อไปไหนพ่อไปรอเราอยู่ที่ไหนสักแห่งน้ำเสียงของแม่มีรอยปลิดแล้วที่ไหนแววตาของเด็กชายบริสุทธิ์ใสแจ๋วเหมือนดวงดาวที่ซึ่งพวกเราทุกคนเสมอภาคและเท่าเทียมกันความรู้สึกเจ็บปวดเป็นสิ่งที่ไม่รู้ที่มาและไม่อาจคาดเดาที่ไปมงคลมักแปลกใจเสมอว่าในเมื่อไร้หัวใจแล้วความเจ็บปวดที่ว่าเกิดจากอะไรหัวใจสังเคราะห์ตอบสนองต่อความรู้สึกได้ด้วยหรือเด็กชายไม่อาจเข้าใจความหมายที่ซุกซ่อนอยู่ในถ้อยสำนวนของแม่แต่ก็ไม่ได้โต้แย้งอันใดสักวันเขาคงได้พบพ่ออีกครั้งในสถานที่ที่แม่ว่าหากมันมีอยู่จริงบนโลกใบนี้

0: เสียงโครมครามดังมาจากข้างบ้านตามด้วยเสียงขู่แหลมสูงจนแสบหูมงคลพวดพาดออกไปดูจึงทราบสาเหตุแมวขาวดำตัวโตสองตัวกำลังรุมเล่นงานเจ้าสามสีที่คงแวะมานอนเฝ้าบนรั้วเช่นทุกวันกลุ่มขนสีขาวและดำฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหัวใจโดยอุปมาหล่นวูบเขาคงลืมปิดหน้าต่างเจ้าตัวแสบสองตัวที่เลี้ยงไว้จึงน่าจะเล็ดลอดออกไปการประทะเคยเกิดขึ้นหลายครั้งก่อนหน้านี้แต่เจ้าตัวเล็กก็ไม่หลาบจำยังคงวนเวียนกลับมาทุกวันมงคลจึงพยายามระมัดระวังตลอดเวลาแม้ทักษะที่ฝึกฝนมาจากชีวิตพเนจรจะทำให้ผู้มาเยือนดูคล่องแคล่วกว่าเจ้าสองตัวที่อ้วนตุตะเพราะเอาแต่กินกับนอนแต่พอถูกสองลุมหนึ่งแมวผู้กล้าโลกก็มีท่าทีจะเพลี้ยงพล้ำมงคลรีบห้ามศึกโดยการสาดน้ำเย็นเต็มกะละมังลงตรงใจกลางสมรภูมิได้ผลแมวลูกคุณหนูทั้งสองรีบเพ่นกลับเข้ามาตั้งหลักในบ้านสามสีหนีไปซุกตัวอยู่ข้างกระถางใบใหญ่ที่ตรงขอบมีรอยบินจากสงครามเมื่อสักครู่แผลตรงไหล่ซ้ายใหญ่เอาการมันเอาตะขู่ฟ่อไม่ยอมให้ชายหนุ่มแตะต้องเป็นครั้งแรกที่มงคลเข้าใกล้ได้มากขนาดนี้แม้จะสันเทาแต่แววตาคู่นั้นกลับยังมั่นคงแข็งกร้าวนี่คงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชายหนุ่มเอาแต่เฝ้ามองมันทุกวันมงคลตกหลุมรักดวงตาสีเขียวคู่นั้นตั้งแต่วันแรกที่พบผ่านแววตาทรงพลังที่ดูราวกับไม่เคยอ่อนลงให้กับความหวาดกลัวใดๆแมวจรตัวนั้นต้องการอะไรทำไมถึงยังคงมาที่บ้านเขาทุกวันทั้งที่รู้ว่าเจ้าสองตัวไม่เคยเป็นมิตรทำไมมันถึงยังคงปักหลักไม่ไปไหนทั้งที่รู้ว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่ของตนหรือมันไม่มีที่ไปสิ่งที่มันต้องการสำคัญมากขณะต้องเอาชีวิตเข้าแลกเลยหรือแม่เคยบอกว่าพวกแมวมี9ชีวิตนี่เป็นชีวิตที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้กระดาษในลังที่มงคลเปิดทิ้งไว้กระจัดกระจายเต็มบ้านคงโดนแมวอ้วนวิ่งชนตอนหนีกลับเข้ามาหลักฐานประกอบคำร้องที่เคยถูกตีกลับถูกนำมารวบรวมใหม่ครั้งนี้เพื่อร้องขอให้ศาลชั้นสูงสุดพิจารณาเป็นครั้งสุดท้ายการต่อสู้ในสนามสุดท้ายของเขาแม่ยังคงเป็นกำลังใจสำคัญไม่เคยท้อแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปเสียงจากโทรทัศน์มุมห้องตอกย้ำการกลับมาของแนวร่วมในอดีตเขาอาจไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังโลกออนไลน์กำลังเคลื่อนไหวเรื่องราวของชายนักสู้ผู้ถูกกล่าวหาว่าไร้หัวใจกลายเป็นไวรัลที่ทุกช่องทางกำลังให้ความสนใจทุกเรื่องในอดีตถูกขุดขึ้นมาเล่าซ้ำกันอีกหลายรอบกำลังใจมากมายถูกส่งไปถึงเขาเราจะมารุ้นกันในอีกไม่กี่สัปดาห์ว่าชายผู้นี้จะได้รับการรับรองสภาพบุคคลจากคำตัดสินของศาลหรือไม่นักข่าวสาวยืนอยู่หน้าตัวอาคารของศาลที่คุ้นตาภาพเล็กๆของเขาแปะอยู่มุมหนึ่งของจอเขาเปลี่ยนช่องไม่อยากเห็นใบหน้าของตัวเองการเลือกตั้งครั้งสำคัญจะมีขึ้นในเดือนหน้าถึงตอนนั้นชายผู้เรียกร้องสิทธิของตนมายาวนานจะสามารถเลือกตั้งได้หรือไม่ถ้าศาลรับรองสภาพบุคคลนั่นแสดงว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในชีวิตและถือเป็นการใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะบุคคลเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันนักข่าวอีกช่องยังคงเกาะติดสถานการณ์วันตัดสินใกล้เข้ามาอย่างที่ว่ามงคลจะเข้าไปฟังคำพิพากษาด้วยตนเองเช่นเคยไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรคงไม่อาจหลีกเลี่ยงการแสดงออกทางอารมณ์ของฝ่ายตรงข้ามได้ไม่ใช่ทุกคนที่เชียร์เขาหลายแพลตฟอร์มที่ใช้บรรจุข้อคิดเห็นของสังคมถูกใช้อย่างคุ้มค่าในช่วงเวลานี้หลายคนที่ไม่เคยรู้จักตั้งคำถามลอยๆเพื่อเปิดโอกาสให้ใครอีกหลายคนที่ต่างไม่รู้จักการเข้ามาตอบจะต้องการอะไรหนักหนาแค่หายใจได้ก็พอแล้วจะเรียกร้องเอาอะไร ต่อสู้กับระบบยุติธรรมของประเทศนี้ก็เหมือนกับต่อสู้ในการแข่งขันที่ไม่มีเส้นชัยเก็บเงินไว้กินข้าวดีกว่ายังไงอวัยวะปลอมๆพวกนั้นก็ไม่ทำให้เหมือนพวกเราได
1: ้อมนุษย
0: ์มงคลเรื่องข้อความประเภทนั้นผ่านๆและให้เวลากับส่วนที่สร้างกำลังใจโลกออนไลน์ยิ่งดุเดือดขึ้นเมื่อพรรคการเมืองที่กำลังมาแรงเลือกชูประเด็นเรื่องสิทธิที่ถูกลิดรอนตั้งแต่แบเบาะของมงคลแม้จะไม่ชอบใจนักที่ตัวเองกลายเป็นเบี้ยตัวหนึ่งบนกระดานการเมืองของเกมชิงประเทศแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ายามที่มีใครอยู่เคียงข้างย่อมให้ความรู้สึกที่ดีกว่าเสมออย่างน้อยก็ไม่ได้มีแค่ตัวเองเพียงลำพังไม่มีใครควรกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมในประเทศของตัวเองโลกเดินหน้ามาไกลเกินกว่าจะปฏิเสธไบโอนิกเราควรเปิดใจยอมรับและเปิดโอกาสให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันยอดไลค์พุ่งขึ้นเรื่อยๆในไม่กี่นาทีมงคลเป็นหนึ่งในยอดไลค์นั้นเขาอยากพิมพ์คอมเมนต์เพื่อแสดงความขอบคุณหรือไม่ก็ช่วยสนับสนุนแนวคิดแต่ความกล้าหาญไม่ได้มีมากขนาดนั้นชายหนุ่มเรียนรู้มามากพอว่าการอยู่ด่านหน้าของแนวปะทะรังแต่จะสร้างบาดแผลที่เจ็บปวดและไม่ผิดจากนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาข้อความดังกล่าวก็ถูกตอบโต้ผ่านเพจของพรรคอนุรักษ์นิยมโลกสมบูรณ์แบบเดินหน้าได้โดยไม่ต้องอาศัยอวัยวะเทียมหยุดเปลี่ยนมนุษย์เป็นซอมบี้มงคลปิดโทรศัพท์และเคลื่อนออกไปไกลตัวหวังว่าเสียงโวกเวกของการโต้เถียงจะไม่เล็ดลอดออกมาความขัดแย้งจะยิ่งรุนแรงไปข้างหน้าเขาในฐานะที่ถูกลากเข้ามาเป็นตัวประกอบสำคัญจะสามารถทนแรงประทะนี้ได้อีกเท่าไรชายหนุ่มกำพระเครื่ององค์ที่ห้อยคอมาแต่เด็กนึกภาวนาให้ความศักดิ์สิทธิ์แสดงฤทธิ์อีกครั้งขอให้พรรคการเมืองที่เขาหมายมาดชนะการเลือกตั้งเขาจะได้กลับมาเป็นเหมือนคนทั่วไปเสียทีเสียงพ่อดังแว่วมาจากที่ไกลๆขอให้ลูกของพ่อได้ทุกสิ่งที่ปรารถนามงคลปาดน้ำตาอีกครั้งจำไม่ได้เสียแล้วว่าเป็นครั้งที่เท่าไรในชีวิตการกดไลค์เพียงหนึ่งครั้งไม่อาจเปลี่ยนโลกได้แต่ถ้าหากเขามีโอกาสเดินเข้าไปในคูหาเล็กๆนั่นเพื่อทำเครื่องหมายกากบาทลงบนกระดาษบางทีโลกอาจเปลี่ยนไปหากเขาได้เป็นหนึ่งคะแนนนั้นแม้จะเป็นเพียงหนึ่งคะแนนท่ามกลางหลายล้านแต่เขาคงดีใจที่ได้มีโอกาสแสดงให้โลกรู้ว่าเขาเองก็มีตัวตนหัวใจของชายหนุ่มเต้นรัวแม้จะไม่ใช่ของจริงที่ติดตัวมาแต่กำเนิดแต่เสียงเต้นตึกตักนั่นแสดงให้รู้ว่ามันยังทำงานได้ดีมงคลระบายลมหายใจยาวนานนอกหน้าต่างแมวสามสียังคงเลือกซุกตัวอยู่ที่เดิมมันเลียแผลตรงหัวไหล่แทบตลอดเวลามันต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตที่หวังวิ่นไม่สมบูรณ์แบบของมันเขาต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตที่ดูไม่ต่างจากมันโลกออนไลน์และโลกจริงมาถึงจุดประทะเหมือนภูเขาไฟขนาดมหึมาที่กดกลั้นไว้ไม่อยู่ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วพรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมชนะด้วยคะแนนเสียงสูสีพรรคอันดับสองไม่อาจชนะใจคนส่วนใหญ่พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการรับรองเทคโนโลยีไบโอนิกถูกจับยัดใส่กล่องรอคอยความหวังอีกครั้งถูกช่องทางที่ผู้คนสามารถสื่อสารถึงกันมีแต่พลุสวาทที่สร้างความเจ็บปวดให้อีกฝ่ายใครบางคนปีนขึ้นไปบนผ่านว่านฟ้าและขู่ว่าจะกระโดดลงมาหากไม่มีการเลือกตั้งใหม่ไม่ทันสิ้นประโยคคำพูดกระสุนจากอีกฝ่ายก็พุ่งผ่านหัวใจเสียงอื้ออึ่งดังขึ้นรอบด้านสับสนกับเสียงโห่ร้องให้บทขยี้ฝ่ายตรงข้ามให้แหลกเหลวอีกครั้งที่ผู้คนในประเทศแสดงให้เห็นว่าพวกเรายังรักกันไม่มากพอไม่มีสงครามใดสร้างความเจ็บปวดไปมากกว่าสงครามของลูกหลานที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกันท ทรทัศน์ทุกช่องกำลังเมามันในการเสนอข่าวการประทะกันระหว่างผู้สนับสนุนพรรคการเมืองทั้งสองฝ่ายจนแทบไม่มีเวลาสำหรับเรื่องอื่นใดไม่มีใครสนใจรถยนต์6คันที่ชนกันระนาวบนทางด่วนไม่มีใครอยากรู้เรื่องความบาดหมางของนักศึกษา2สถาบันที่ยกพวกตีกันและไม่มีใครเลยที่รู้ว่าท่ามกลางความชุลมุนของกลุ่มคน2ฝ่ายที่โต้ตอบกันอยู่หน้ารัฐสภาและในโซเชียลกล่องเล็กๆกล่องหนึ่งถูกส่งเข้ามาในรัฐสภาโดยไม่ระบุข้อความใดบนกล่องและมันถูกโยนลงทั้งขยะในอีกไม่กี่นาทีต่อมาหลังจากฝ่ายรักษาความปลอดภัยเปิดออกตรวจสอบไม่มีใครเลยที่รู้ว่าชิ้นเนื้อขนาดเท่าดอกบัวตูมที่บรรจุอยู่ภายในไม่ใช่หัวใจหมูแต่มันคือเทคโนโลยีสุดล้ำหน้าของการสร้างอวัยวะเทียมในมนุษย์ไม่มีฝ่ายรักษาความปลอดภัยคนไหนเลยที่รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาโยนทิ้งถังขยะคือเทคโนโลยีที่มีราคาสูงลิ่วเมื่อ25ปีก่อนสูงขนาดที่พ่อคนหนึ่งยอมขายบ้านเพื่อแลกกับหัวใจของลูกชายไม่ใช่เพียงสงครามในสนามการเมืองที่พ่ายแพ้สงครามในสนามชีวิตของชายหนุ่มผู้เผชิญหน้ากับบททดสอบมายาวนานก็พ่ายแพ้เช่นกันข้อความในกระดาษแผ่นเล็กๆที่แนบมาในกล่องเป็นลายมือเรียบร้อยเหมือนผู้หญิงเมื่อไม่มีสิ่งนี้พวกคุณคงยอมรับเขาได้แล้วฝ่ายรักษาความปลอดภัยอ่านผ่านๆเพียงเที่ยวเดียวแล้วขยำทิ้งตามลงไปในถังขยะคงเป็นวิธีก่อกวนของพวกข้างนอกนั่นหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยสายหัวยังเหนื่อยหน่ายอีกครั้งที่มงคลสูญหายไปจากความสนใจของผู้คนและครั้งนี้อาจตลอดกาลช่องว่างภายในบ้านถูกเติมเต็มด้วยความวังเวงและเหยียบเย็นแม้หัวใจที่ติดตัวมาแต่เกิดของแม่จะแตกสลายจนไม่เหลือชิ้นดีแต่แม่ก็ไม่มีปัญญาเปลี่ยนไปใช้หัวใจเทียมที่สร้างขึ้นใหม่ได้อยู่ดีแมวสามสีตัวนั้นเริ่มมีน้ำมีนวลและสะอาดสะอ้านจากการดูแลแม่ใจเย็นพอที่จะรอให้แมวเจ้าถิ่นคุ้นเคยและเปิดใจยอมรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านแม้จะใช้เวลาไปบ้างแต่ก็ไม่นานเกินรอบางทีสังคมแมวอาจใจกว้างกว่าสังคมมนุษย์ขณะที่ลูกชายของเธอใช้เวลามากถึง25ปีแต่ก็ไม่เคยเป็นผลเวลา25ปีอาจจะนานเกินรอสำหรับบางคนสัตวแพทย์บอกว่าแมว3สีตัวนั้นเป็นตัวผู้ซึ่งเป็นกรณีที่หาได้ยากมากถึง1ใน 3,000 ที่เป็นเช่นนั้นเพราะมันเป็นโรคทางพันธุกรรมและนั่นทำให้มันไม่อาจสืบพันธุ์ได้เช่นแมวทั่วไปคงเป็นเพราะเหตุนี้เองที่พวกแมวตัวอื่นมีท่าทีรังเกียจมันแต่แมวนักสู้ตัวนั้นก็ไม่เคยถอดใจบางทีคงเป็นอย่างที่ลูกชายของเธอเคยว่าไว้มันอาจต้องการแค่สิ่งสามัญธรรมดาแบบที่คนอื่นเป็นบางทีแมวพเนจรตัวนั้นอาจต้องการแค่การยอมรับจากสังคมแมวของมันถึงได้ยอมให้แมวตัวอื่นทำร้ายอยู่บ่อยครั้งหรือบางทีลูกชายของเธอก็อาจไม่ต่างกัน

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าความฝันของแมวจรประพันธ์โดยรติรติธรณะได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกับวรรณกรรมเรื่องใหม่ค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนะคะติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานแผนรับมือภัยแล้งรุนแรงผลกระทบจากเอลนินโยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานแผนปฏิบัติการพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโยต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าน
6: างสาวรัชดาธนาดีเรย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ซูเปอร์เอลนิโยที่กำลังมาถึงโดยที่ผ่านมาได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบไว้ล่วงหน้าแล้วแผนและมาตรการดังกล่าวจะครอบคลุมอย่างรอบด้านทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่เชื่อมโยงโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังแสดงความห่วงใยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและพายุฤดูร้อนที่ส่งผลให้เกิดเหตุต้นไม้หักโค่นในหลายพื้นที่จึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงทำการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ตรวจสอบความแข็งแรงของป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภคต่างๆพร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้อย่างมีประสิทธิภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศระบุกระบวนการส่งชิ้นส่วนร่างกายของลูกเรือไทย3คนจากเรือมยุรีนารีกลับสู่ประเทศไทยใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
7: นายปานิดลปัจฉิมสวัสดิ์รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้ากระบวนการส่งชิ้นส่วนร่างกายของลูกเรือไทย3คนของเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติไทยมยุรีนารีกลับประเทศไทยว่าวันนี้นายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้พบและหารือกับเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทยเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกเรื่องการส่งกลับชิ้นส่วนร่างกายดังกล่าวอย่างเต็มที่พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอิหร่านและบริษัทเจ้าของเรืออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดเพื่อหาทางแก้ปัญหา ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นขณะนี้กระบวนการใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีชื่นชมแนวคิดชุมชนนำเลี้ยงเด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้านช่วยสร้างระบบนิเวศการเติบโตของเด็กไทยอย่างมีสุขภาวะที่ดีพร้อมขยายผลใน24จังหวัดทั่วประเทศ
8: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นประธานในเวทีสื่อสารสาธารณะครอบครัวยิ้มพร้อมกล่าวชื่นชมความสำเร็จของแนวคิดชุมชนดำและเลี้ยงเด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้านที่สามารถสร้างระบบนิเวศการเติบโตของเด็กไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างพลเมืองคุณภาพและความมั่นคงของประเทศในระยะยาวด้านนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสสส.เปิดเผยว่าปัจจุบันเด็กไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านโดยเฉพาะปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าและสิ่งเสพติดด้วยผลสำรวจในกลุ่มเด็กอายุ 10-14 ปีช่วง5ปีที่ผ่านมาพบว่าอัตราการสูบบุหรี่มวนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.9 เป็นร้อยละ 8.5 ขณะที่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าก้าวกระโดดจากร้อยละ 1.2 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.1 นอกจากนี้ยังพบปัญหาเด็กเล็กกว่าร้อยละ 42 ที่ต้องอาศัยอยู่ในครอบครัวที่ไม่พร้อมหน้าอย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานของสสส.และภาคีเครือข่ายตั้งแต่ปี2562ในพื้นที่ตำบลต้นแบบครอบครัวยิ้ม7จังหวัดสามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนหรือหมดอุดมพรรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง75สตางค์ต่อลิตรผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง75สตางค์ต่อลิตรยกเว้นแก๊สโซฮอล์95พรีเมียมและกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
2: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
6: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
5: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
6: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
5: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
6: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
5: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
4: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
8: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
9: ครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดี

ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพร้อมเตรียมเสนอรัฐสภาพิจารณาต่อไป
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในรอบกว่า10ปีที่จะยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคไทยให้เทียบเท่าระดับสากลโดยจุดเปลี่ยนสำคัญคือการเปลี่ยนภาระการพิสูจน์จากเดิมที่ผู้บริโภคต้องเป็นฝ่ายหาหลักฐานมาพิสูจน์เองเมื่อสินค้ามีปัญหามาเป็นให้ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยกฎหมายกำหนดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสินค้าชำรุดบกพร่องมาตั้งแต่วันส่งมอบหากพบปัญหาภายในระยะเวลาที่กำหนดคือสินค้าทั่วไปภายใน6เดือนและรถยนต์ภายใน1ปีซึ่งผู้บริโภคจะได้รับสิทธิ์เยียวยา4รูปแบบคือการซ่อมแซมการเปลี่ยนสินค้าการลดราคาและการเลิกสัญญาทั้งนี้กฎหมายยังดัดหลังผู้ประกอบการด้วยการกำหนดกรอบเวลาการซ่อมแซมที่ชัดเจนโดยสินค้าทั่วไปและรถจักรยานยนต์ต้องซ่อมให้เสร็จภายใน60วันส่วนรถยนต์ต้องเสร็จภายใน90วันหากทำไม่ได้ตามที่กำหนดผู้บริโภคมีสิทธิ์ขอลดราคาบอกเลิกสัญญาหรือเรียกค่าเสียหายได้ทันทีส่วนกรณีสินค้าเกิดความบกพร่องขั้นรุนแรงที่เป็นสาระสำคัญผู้บริโภคสามารถใช้สิทธิ์ขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ทันทีแบ่งเป็นสินค้าทั่วไปภายใน7วันเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน14วันส่วนกรณียานยนต์หากพบข้อบกพร่องที่ส่งผลต่อความปลอดภัยและไม่สามารถแก้ไขได้ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนรถคันใหม่ชนิดเดียวกันให้ทันทีสำหรับขอบเขตของกฎหมายนี้จะครอบคลุมการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันสัญญาเช่าซื้อและสัญญาแลกเปลี่ยนจะไม่รวมถึงสินค้ามือสองสัตว์มีชีวิตและการซื้อขายกันเองระหว่างประชาชนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซักซ้อมการจัดตั้งวอร์รูม18ศูนย์เขตทั่วประเทศเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อรับมือสาธารณภัยอย่างทันท่วงที
0: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการจัดตั้งห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพร้อมกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตั้งแต่มีการแจ้งเตือนภัยจากปภ.และศูนย์ปภ.เขต18แห่งทั่วประเทศประชุมห้องปฏิบัติการในระดับพื้นที่โดยเชิญหน่วยงานด้านการคาดการณ์สภาวะอากาศและด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เช่นอุตุนิยมวิทยาภาคอุตุนิยมวิทยาจังหวัดโครงการชลประทานจังหวัดหรือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคเข้าร่วมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์หากห้องปฏิบัติการของศูนย์ปภ.เขตประเมินสถานการณ์แล้วคาดว่าจะเกิดอุทกภัยให้ผู้อำนวยการศูนย์ปภ.เขตรีบประสานหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดแจ้งเตือนอำเภอท้องถิ่นและประชาชนให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หากจำเป็นจะต้องส่งแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอดแคสต์ให้ศูนย์ปภ.เขตรีบประสานมาที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติทันทีรวมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และรับข้อมูลจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะคะเริ่มด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ I Never Dreams ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497และพระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกเมื่อวันที่23มกราคม2497ที่สโมสรสารานรมนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ I Never Dreams เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18คืนนี้ผู้ขับร้องเพลง I Never Dreams ก็คือคุณแคทริยาสตางมงคล

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ I Never Dream ขับร้องโดยคุณแคทริยาสตางมงคลเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18และส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497ค่ะต่อด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นะคะจะมีเพลงอยู่ชุดหนึ่งค่ะซึ่งไม่น้อยเลยที่มีการนำเพลงไทยมาปรับปรุงและบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีสากลล้วนๆนะคะเราจะนำมาฟังกันในคืนวันนี้ค่ะเริ่มได้เพลงทำนายฝันคุณวรนุชและคุณสมศักดิ์ขับร้องค่ะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูธนิตผลประเสริฐนำทำนองมาจากเพลงไทยทะแยกลองโยนของเก่าต่อได้นกสีชมพูโดยคุณวินัยและคุณชวลีนะคะทาตรีแต่งคำร้องทำนองนั้นครูเอื้อท่านนำมาจากเพลงไทยชื่อนกสีชมพู2เพลงในช่วงนี้ค่ะ

สองเพลงที่จบไปนั้นคือทำนายฝันและนกสีชมพูก็เป็นเพลงที่นำทำนองมาจากเพลงไทยและบรรเลงในแบบดนตรีสากลล้วนๆเลยนะคะชุดต่อไปเริ่มด้วยไม่มีรักคุณวรนุชและคุณสมศักดิ์ขับร้องเพลงนี้คำร้องเป็นของคุณสมศักดิ์เทพนนท์ทำนองครูเอื้อนำมาจากเพลงไทยชื่อขอมกล่อมลูกต่อด้วยพี่รักจริงโดยคุณสมศักดิ์และคุณมาริสาค่ะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองครูธนิตนำมาจากตะลุ่มโป่งชั้นเดียวและเพลงที่สามใจคู่ใจคุณอโศกและคุณมาริสาบันทึกเสียงคำร้องเป็นของคุณสมศักดิ์เทพนนท์นะคะทำนองครูธนิตนำมาจากเพลงไทยจีนขิมเล็กเริ่มด้วยไม่มีรัก

นั่นคือ3เพลงที่นำทำนองมาจากเพลงไทยแต่บรรเลงด้วยเครื่องสากลฟังเพลงดำเนินทรายสุนทรภรณ์และคุณมัทนาศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองนั้นครูเอื้อนำมาจากลาวดำเนินทรายเพลงที่2รวงทิพย์สุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณชวลีนะคะครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อท่านนำมาจากเพลงไทยแขกสาหร่ายและคู่เสน่หาสุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณจันทนาค่ะครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวศสุนทรจามรท่านนำทำนองมาจากเพลงไทยชื่อลาวสมเด็จเริ่มด้วยดำเนินสาย

ชุดต่อไปที่นำทำนองมาจากเพลงไทยแต่บรรเลงด้วยเครื่องสากลทั้งหมดเริ่มด้วยกระท่อมรักคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องนะคะคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องครูธนิตผลประเสริฐนำทำนองมาจากเพลงไทยลาวพุงดำเพลงที่สองเหลือจะเชื่อคุณชาวลีและคุณวินัยขับร้องไว้ค่ะคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐมาจากเพลงไทยมอนผ้าโพกบางแห่งก็เรียกหมอนโพกผ้าและบ้านนาโดยคุณวินัยและคุณบรนุชทาตรีแต่งคำร้องทำนองครูเอื้อนำมาจากเพลงลาวแผ่นน้อยเริ่มด้วยกระท่อมรัก

ชุดต่อไปนะคะก่อนจะไปฟังข่าวจุดใต้ตำตอคุณศรีสุดาคุณเลิศและคุณสมศักดิ์ขับร้องค่ะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูธนิตผลประเสริฐนำทำนองมาจากเพลงไทยลาวล่องน่านและเพลงดวงเดือนคุณวินัยและคุณชาวลีบันทึกเสียงครูแก้แต่งคำร้องครูเอื้อท่านนำทำนองมาจากเพลงไทยลาวดวงเดือนจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษานายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายนนี้ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชได้ประทานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้มีเนื้อหาสอดคล้องเหมาะสมแก่การสนองพระกรุณาธิคุณโดยกำหนดจัดงานนิทรรศการภายใต้ชื่อ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดวันที่19มิถุนายนภายในงานจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะปูชนียวัตถุเยี่ยมชมศิลปกรรมชมการจัดแสดงเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าและสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสำหรับในวันที่26มิถุนายนจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในเวลา7นาฬิกาโดยในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีนิมนต์พระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์จำนวน118รูปร่วมประกอบพิธีเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขณะที่ส่วนภูมิภาคจะจัดขึ้นณศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศจะจัดณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลตามความเหมาะสมกรมสุขภาพจิตเตือนเด็กและเยาวชนเชียร์ฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์ไม่ตกเป็นเหยื่อพนันออนไลน์พร้อมแนะครอบครัวสังเกตสัญญาณเตือนนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตเปิดเผยว่าช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งเป็นมหกรรมกีฬาที่ได้รับความนิยมระดับโลกอาจนำไปสู่พฤติกรรมการเล่นพนันควบคู่ไปกับการรับชมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้าถึงสื่อออนไลน์และการโฆษณาชักชวนได้ง่ายกรมสุขภาพจิตจึงเน้นย้ำให้ประชาชนเชียร์กีฬาเพื่อความสนุกสนานและแยกแยะให้ชัดเจนจากการพนันที่อาจกระทบต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตโดยขอให้ครอบครัวและสังคมร่วมกันสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและสัญญาณเตือนของผู้ที่มีปัญหาติดพนันได้แก่การหมกมุ่นคิดถึงการพนันตลอดเวลาต้องเพิ่มเงินเดิมพันเพื่อให้ตื่นเต้นมีอาการหงุดหงิดกระสับกระส่ายเมื่อไม่ได้เล่นใช้การพนันระบายความเครียดพยายามเล่นซ้ำเพื่อเอาเงินคืนปกปิดโกหกคนใกล้ชิดและเริ่มส่งผลกระทบต่อการเรียนการทำงานหรือความสัมพันธ์ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้เวลา2นาฬิกาทีมชาติฝรั่งเศสพร้อมส่งตัวหลักพบกับทีมชาติเซเนกัล
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้คู่ที่น่าสนใจเป็นการแข่งขันในกลุ่มไอระหว่างฝรั่งเศสพบกับเซเนกัลที่จะแข่งขันในคืนนี้เวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสำหรับความพร้อมของทัพตราไก่ในวันนี้ตัวหลักพร้อมลงสนามทั้งอุสมานเดมเบเล่คิเลียนเอ็มบัปเป้ไมค์เมยองเอ็นโกโลกองเต้แต่ยังต้องเช็คความพร้อมของวิลเลียมซาลิบาที่มีอาการบาดเจ็บติดตัวมาจากอาร์เซนอลแต่ในนัดอุ่นเครื่องล่าสุดที่เอาชนะไอร์แลนด์เหนือมา3ประตูต่อ1สามารถกลับมาลงสนามได้แล้วด้านสิงโตแห่งเตรังกาตัวหลักทั้งเอดูอาร์เมนดี้คาริดูคูลิบาลีสตาดิโอมาเน่นิโคลัสแจ็กสันและอิสมาอิลาซาพร้อมลงสนามทั้งหมดสำหรับโปรแกรมการแข่งขันคืนนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้กลุ่มไออิรักพบนอร์เวย์เวลา5นาฬิกากลุ่มเจอาร์เจนตินาพบแอลจีเรีย เวลา 8:00 นและออสเตรียพบจอร์แดนเวลา 11:00 นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่16มิถุนายน2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นบุญประกอบอบกลิ่นเริ่มได้เพลงกอดปืนผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติกับร้องด้วยคุณธานินทร์อินทรเทพค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงกอดปืนผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติคุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องต่อด้วยคุณนภาหวังในธรรมในเพลงค้างแรมในป่าจากละครของพลตรีโลวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499

ที่จบไปนั้นคือเพลงค้างแรมในป่าผลงานของพลตรีรงวิจิตรวาทการค่ะจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499คุณภาวังในธรรมขับร้องนำฟังสองเพลงต่อไปนี้เลยนะคะเวทีชีวิตโดยคุณอดิเรกจันทร์เรืองผลงานของครูสไลไกลเลิศค่ะต่อได้ฝันกลางฤดูฝนโดยคุณทิพย์

สองเพลงที่จบไปนั้นเวทีชีวิตและฝันกลางฤดูฝนต่อด้วยเสียงของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติโลกกับความรักผลงานของครูอกวีสัตโกวิทและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สองเป็นเพลงใหม่ของนาวาอากาศโทจิระสัตพันธ์คิรีแห่งวงดุริยางค์กองทัพอากาศค่ะท่านแต่งทั้งคำร้องทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานนะคะชื่อเพลงอะไรก็ได้ขับร้องโดยนุ่นสุบงกตเป็นเพลงที่เพราะมากเพลงหนึ่งผลงานของคุณจิระสัตพันธ์คิรีนะคะเพลงที่สามโสมสลัวเป็นเพลงแรกที่คุณนิทัศน์ระอองศรีบันทึกเสียงกับวงสมานกาญจนพลินทร์

สามเพลงที่จบไปนั้นโลกกับความรักอะไรก็ได้และโสมสลัวต่อด้วยทำไมต้องเป็นเราคุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องผลงานของคุณจงรักจันทร์คณารักที่เลือกไม่ได้ผลงานของนนปิยาค่ะบันทึกเสียงโดยคุณศรีสลายสุชาติวุฒิและไหนว่าจะจำคุณวินัยพันธุรักษ์ขับร้องคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติแต่งค่ะสามเพลงเริ่มด้วยทำไมต้องเป็นเรา

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติในเพลงกว้านพะเยาผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สองคุณรวงทองทองเลื่อนทมศิลปินแห่งชาติค่ะในเพลงชื่อทะเลน้ำตาผลงานของครูประเทืองบุญญประพันธ์และเจ้าพระยาเป็นเพลงที่คุณเศรษฐาศิรชายาศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้เพลงนี้คุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังคุณรำไพบุญยสิริธรรมเพลงชื่อสายทิพย์เป็นเพลงผลงานของอาจารย์สายสุรีจุติกุลและคุณปานทิพย์โลจายะสมัยที่ยังเป็นนิสิตได้แต่งเพลงนี้ร่วมกันไว้เพื่อเป็นที่ระลึกในการที่จะต้องแยกย้ายกันไปศึกษาต่อค่ะอีกเพลงหนึ่งคือเพลงคืนนี้หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์บันทึกเสียงเมื่อปี2515ผลงานของคุณพรพิรุณศิลปินแห่งชาติเพื่อนฝันในคืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทธรรมะในวันนี้จะนำเสนอเรื่องของการแสวงหาสองอย่างด้วยตาสองข้างก่อนที่เราจะไปฟังหัวข้อนั้นมาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังเรามาดูลมหายใจในวันนี้สังเกตดูลมหายใจของเราที่หายใจเข้าหายใจออกอย่างเป็นธรรมชาติเวลาเราสังเกตดูลมเราอาจจะลองหายใจแรงๆเข้าออกสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้สังเกตไว้จดจ่อไว้ดูอยู่เพ่งเฉพาะอยู่นะที่ตำแหน่งนั้นซึ่งมันก็จะเป็นบริเวณด้านในโพรงจมูกบริเวณตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงกลิ่นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นกลิ่นของหอมของเหม็นดอกไม้อาหารกลิ่นต่างๆนั่นนี่เรารับรู้ได้บริเวณไหนนั้นน่ะนะเอาจิตของเราตั้งไว้ตรงนั้นตั้งไว้แล้วสังเกตดูแล้วไม่ต้องตามลมคราวนี้ไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกแต่ให้ตั้งจิตของเราไว้อยู่นะที่ตำแหน่งนี้เหมือนเดิมนี่แหละถ้าไม่เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับให้มันเร็วสั้นช้าหรือยาวแต่ให้เป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติธรรมดานี้คือตามจังหวะของร่างกายมันเป็นเลยสังเกตดูเฉยๆนอกจากไม่บังคับลมกายอื่นๆของเราด้วยไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงไหล่เกรงคอเกรงหลังเกรงขาไม่ต้องให้ปล่อยขาหลังไหล่คอใบหน้าศีรษะคิ้วให้ปล่อยอย่างสบายๆทำอย่างเป็นธรรมชาติลมหายใจด้วยกายด้วยความคิดของเราด้วยความคิดของเราไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับว่าจะต้องคิดหรือจะต้องไม่คิดไม่ต้องเพราะว่าถ้าเราพยายามบังคับความคิดแล้วมันจะปวดหัวแต่ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยจิตจอยใจเราไปตามความคิดนั้นเน่นนี่โน่นเลยไม่ได้ไม่ได้แต่สังเกตดูลมเฉยๆความคิดก็ไม่ต้องบังคับไม่ตามแต่ดูลมแทนที่จะให้จิตเราตามไปไม่เราดูลมการที่ไม่ตามไปดูลมคือไม่เพลินไปไม่เพลินตามไปรับรู้ความคิดอยู่ได้ยินเสียงอยู่เห็นภาพอยู่ถ้าลืมตาแต่ไม่เพลินไปเพราะอะไรเพราะระลึกถึงลมหายใจอยู่ไงการที่เรามาสังเกตดูลมจดจ่ออยู่กับลมนั้นคือการระลึกได้ความระลึกถึงระลึกได้คือจำได้ระลึกถึงระลึกได้จำได้คือไม่ลืมไม่ลืมลมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เพลินความเพลินมันก็ลดลงไปเพลินตามไปก็ไม่มีรับรู้เสียงอยู่ภาพอยู่แต่ไม่เพลินตามไปนี่คือประเด็นพอไม่เพลินในขณะที่เรารับรู้นั่นเป็นยังไงมันจะเริ่มแยกออกจากกันสติจึงเป็นกระบวนการการแยกแยะไปในตัวจากการที่เรามาสังเกตดูลมเฉยจะทำให้จิตของเรานั้นแยกแยะออกแยกแยะออกจากจิตเราก็อันหนึ่งหูไปรู้ลมก็อันหนึ่งไอ้เจ้าสิ่งที่เราไปได้ยินความคิดนึกอื่นๆต่างๆอารมณ์นั้นก็อันหนึ่งคนละอันละอันกันเริ่มแยกแยะได้พอสติเรามีกำลังมากขึ้นมากขึ้นจากสังเกตดูเป็นเริ่มแยกแยะได้กำลังมากขึ้นมากขึ้นทำไมมากขึ้นเพราะว่าเราตรึกไปทางไหนจิตเราก็น้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็มีพลังนะสติก็มีพลังไงพอสติมีพลังมากขึ้นมากขึ้นแยกแยะได้มันก็เป็นการแยกตัวออกมาจิตเราก็จะแยกออกจากความคิดความปวดที่ขาที่หลังแยกออกจากกันกายก็จะเป็นอันหนึ่ง
จิตก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งอันหนึ่งขึ้นมาแยกจากกันเหมือนน้ำบนใบบัวน้ำบนดอกบัวโดนน้ำอยู่ก็จริงแต่มันไม่เนื่องกันมันแยกจากกันรักษาจิตของเราด้วยสติที่ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือตั้งเอาไว้คือเจริญอานาปานสติรักษาสติของเรานี้ไว้ให้ดีเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งเราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะแม่บทที่เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้สอนไว้โดยทำเป็นบทบัญญัติมีการจำแนกแจกแจงรายละเอียดเป็นข้อบ้างเป็นตัวอย่างอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้เห็นส่วนเหมือนส่วนต่างในทุกวันพุธช่วงใต้ร่มโพธิบทที่เราจะต้องมีการทำจิตให้สงบก่อนที่จะมาฟังหัวข้อนั้นพระท่านได้เตือนเอาไว้ถึงปริยัติที่เป็นงูพิษแล้วได้รับพิษได้รับโทษจากพิษงูนั้นจึงต้องมีการรักษาจิตไม่ให้มีความหยาบกระด้างแต่ให้มีความนุ่มนวลอ่อนเหมาะสมแล้วจึงสามารถไปจับงูพิษแล้วไม่โดนพิษงูทำร้ายได้การจะเป็นเช่นนั้นได้ก็คือทำสมาธิกันซะก่อนโดยจิตที่มีสัมมาทิฏฐิทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วการศึกษานั้นยิ่งจะเป็นประโยชน์กันขึ้นมาได้หัวข้อธรรมะที่จะพูดถึงในวันนี้คือการแสวงหาสองอย่างด้วยตาสองข้างคนที่มีตาก็จะสามารถใช้ตามองเห็นสิ่งต่างๆได้ถูกไหมเห็นสิ่งต่างๆได้ก็หาได้ล่ะคือถ้าเปรียบเทียบกับว่าถ้าคนตาบอดเนาะจะมองเห็นในที่ไกลมันไม่เห็นทำไงก็คลำๆเอาต่อให้อยู่ใกล้ๆถ้าคลำไม่เจอมันก็ไม่เห็นคลำเจอแล้วจึงจะเห็นได้แต่ว่าถ้าคนมีตาอยู่ไกลๆแต่ตาดีนะก็เห็นได้แต่ถ้าตาไม่ดีหมายถึงตาสั้นก็เห็นได้ใกล้ๆเหมือนกันหรือถ้าตายาวไกลๆก็ไม่เห็นต้องเห็นไกลๆเป็นบางระยะที่มันจะชัดเป็นบางระยะที่มันจะไม่ชัดตาเนี่ยมันจึงสำคัญในการที่จะแสวงหาเพราะฉะนั้นจึงเอาสองหัวข้อนี้มาพูดด้วยกันในวันนี้ท่านผู้ฟังเรื่องการแสวงหาสองอย่างด้วยตาสองข้างสมัยก่อนในยุคพุทธกาลนั้นท่านผู้ฟังไม่มีแว่นตานะก็ไม่รู้ว่าถ้าคนอายุเกิน40 50แล้วเนี่ยแล้วเขาจะอ่านหนังสือยังไงอ่ะนะก็คิดว่าจะมีแว่นขยายพิเศษใช้สำหรับในชนชั้นสูงหรือสถานการณ์อาจจะไม่ได้ว่าต้องให้อ่านอะไรมากก็มองทั่วๆไปก็มองเห็นอยู่อย่างนี้ส่วนคนที่สายตาสั้นเขาก็จะมีสำนวนอันนี้ด้วยซ้ำในยุคพุทธกาลว่าพอแก่มากแล้วเนี่ยเหมือนตาบอดคือตาเปิดอยู่มองเห็นอยู่แต่ไม่เห็นได้เป็นบางระยะคือบางคนอาจจะเป็นต้อกระจกบ้างอาจจะสายตาสั้นมากๆมองเห็นแค่ในระยะใกล้ๆมากๆเขาก็จึงใช้สำนวนว่าตาบอดแต่จริงเห็นอยู่แต่สายตาใช้งานได้ไม่ 100% เต็มที่ถูกจำกัดด้วยระยะบ้างถูกจำกัดด้วยปริมาณแสงบ้างจึงใช้สำนวนนี้ก็จะปรากฏมีให้เห็นถึงความสำคัญของดวงตาว่ามันจะให้หาของดำเนินชีวิตไปได้อย่างไรหัวข้อที่ยกมาในอังคุตรนิกายเป็นเรื่องของดวงตาที่แยกบุคคลเป็น3ประเภทคือคนตาบอดคนมีตาข้างเดียวคนมีตา2ข้างและหัวข้อที่มาใน
สนิทานสูตรสังยุตตนิกายเรื่องของกุศลอกุศลที่เริ่มจากธาตุให้ถึงการแสวงหาในทั้งสองส่วนจึงพูดถึงเรื่องการแสวงหาสองอย่างเราไล่ไปทีละอย่างท่านผู้ฟังแล้วจึงค่อยนำมาอธิบายเปรียบเทียบกันเวลาเราจะเริ่มวิเคราะห์ทำความเข้าใจเรื่องอะไรท่านผู้ฟังหลักการในทางคำสอนนี้คือต้องกลับมาที่หัวข้อกลับมาที่แม่บทกลับมาที่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นตรงที่ว่าท่านตรัสไว้บัญญัติไว้สอนไว้กล่าวไว้อย่างไรนี่คือหลักการจากนั้นจึงค่อยขยายออกไปแต่ออกไปให้ทั้งกว้างและทั้งลึกนี่จึงเป็นหลักการในเรื่องของใต้ร่มโพธิบทนี้นะทุกฝั่งนะจะเป็นการทำให้หลักในการศึกษาของเราเมื่อใช้อย่างนี้แล้วจะไม่มีทางผิดพลาดได้เลยคือมันจะไม่เป็นการได้รับโทษจากการไปจับงูพิษนั้นแต่จะได้รับประโยชน์จากการไปจับงูพิษนั้นโดยซ้ำเรากลับมาที่อังคุตรนิกายส่วนนี้ที่พระพุทธเจ้าใช้เรื่องของดวงตามาเป็นการจำแนกบุคคลได้3ประเภทคือจะพูดถึงในสมัยปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องมือที่เรียกว่าแว่นตาจากการศึกษาเรื่องดวงตาว่าคนมีตาสั้นก็มีตายาวก็มีเป็นต้อกระจกต้อหินมีโรคแบบต่างๆมีหมอเฉพาะทางที่เราเรียกว่าจักษุแพทย์เนี่ยนะแล้วเปรียบเทียบกับในสมัยก่อนที่ไม่มีศาสตร์เรื่องนี้เลยหมอก็รักษาทั่วไปเอามองไม่เห็นตาบอดก็เย็บปิดให้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะพูดถึงคนตาสั้นตายาวเนี่ยมันไม่มีไงมันไม่มีเทคโนโลยีนี้มันไม่มีการค้นพบอันนี้เพราะฉะนั้นจะบอกได้ว่าไอ้คนไหนที่จะมีความเข้าใจในเรื่องใดมากหรือน้อยก็จะพูดถึงว่ามีตาเดียวหรือมีสองตาถ้าสองตาก็มองได้ชัดหน่อยตาเดียวก็มองได้ไม่ชัดหน่อยไม่มีตาเลยตาบอดก็มองไม่เห็นเลยจึงใช้ลักษณะที่ว่าจำนวนดวงตามาในการเปรียบเทียบให้เห็นถึงคนที่ว่าดีหรือไม่ดีนะอันนี้ข้าพเจ้าอธิบายข้อนี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจบริบทซะก่อนเพราะว่าไม่ใช่ว่าคนมีสองตาโดยตามตัวอักษรเป๊ะๆอย่างนี้แล้วเนี่ยจะมามีคุณสมบัติเหมือนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แต่ถ้าเราพูดถึงในสมัยปัจจุบันเออมันจะเริ่มเห็นชัดเจนได้มากขึ้นยิ่งตรงดีว่าคนต่อให้มีสองตาแต่ถ้าตาสั้นหรือเป็นต้อหรือตายาวมันจะมองเห็นไม่ชัดเหมือนกันนั่นแหละต่อให้มีจำนวนตาสองตาก็ตามนอกจากจะว่าคุณเอาแว่นมาใส่หรือรักษาต้อกระจกต้อหินอะไรไปเรียบร้อยแล้วเออมีสองตาแล้วจะเห็นได้ชัดอยู่เหมือนกันโดยเหตุนี้เอาเรื่องของจำนวนดวงตามาในสมัยก่อนนั้นจึงเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าก็บัญญัติลงไปว่าไอ้ที่ว่าตาบอดหมายถึงยังไงตาข้างเดียวยังไงตาสองข้างยังไงท่านให้ความหมายไว้ยังไงโดยเอาเรื่องการหาทรัพย์และเรื่องกุศลมาเป็นตัวเปรียบเทียบในดวงตาแต่ละข้างว่าถ้าไม่มีตาเลยข้างที่จะหาทรัพย์ได้ก็ไม่ได้ข้างที่จะให้รู้อะไรเป็นกุศลอกุศลก็ไม่เห็นเราไล่ไปทีละข้างตั้งฟังข้างที่หนึ่งที่พูดถึงเรื่องโภคทรัพย์ท่านอธิบายถึงความที่มีไหมถ้าไม่มีหาได้ไหมถ้ามีอยู่แล้วเพิ่มขึ้นได้ไหมนี่คือส่วนของโภคทรัพย์มีตัวอย่างเรื่องของจุลกะเศรษฐีคือโพธิสัตว์ที่เกิดในสมัยก่อนชาติก่อนที่ว่าสามารถตั้งตัวได้เงินแสนเงินล้านจากซากหนูตายตัวเดียวทำไมเขาถึงสามารถทำได้ขนาดนั้นล่ะโอ้เขามีตาไงตานี่ไม่ใช่สามีของยายนะแต่ตานี่ดวงตานี่แหละ
ที่ให้เห็นว่าเอ้าหนูตายนี่เป็นโอกาสโอกาสทำไงขายมันไปเป็นอาหารแมวสิโอ้มันจะขายได้เท่าไหร่มันไม่ได้แสนได้ล้านขายได้กากระนิกเดียวกากระนิกหนึ่งนี่มันน้อยมากนะว่ากาจิกข้าวขึ้นไปหนึ่งปากของมันเนี่ยได้เท่าไหร่ก็นั่นแหละเป็นมูลค่าของหนึ่งกากระนิกซึ่งมันน้อยมากใช่ไหมอ้าวพอขายได้เป็นอาหารแมวได้เท่านี้ก็ไปซื้อชิ้นอ้อยต้นอ้อยแล้วแหละเอาไปซื้อเป็นชิ้นๆเป็นแว่นๆมานี่โอ้ยก็คนขายอ้อยแล้วเขาก็ตัดเหลือเยอะแยะเขาก็เอาไปเอาไปหนึ่งกากระนิกก็ขายให้ใช่ไหมแล้วเขาก็เลยเอาชิ้นอ้อยที่หั่นๆแล้วนั่นแหละเอาไปบริการคนที่เก็บดอกไม้กลับมาจากป่าเอาคนที่เก็บดอกไม้ก็เออให้ดอกไม้เป็นค่าแหมอุตส่าห์เอาน้ำอ้อยไม้กินดีชอบแล้วก็เลยเอาดอกไม้ที่แบ่งได้นั่นแหละไปขายรวมเงินได้8กหาปณะมีโอกาสพอเหมาะพอเจาะสามารถไปเก็บขยะเอาพวกกิ่งไม้มาทำเป็นฟืนสำหรับอบหม้อทำหม้อได้เงินมาอีก16กหาปณะเห็นลู่ทางช่องทางในการทำเงินต่อไปเห็นอย่างนี้ได้เนี่ยคือต้องมีตาเหมือนกันทั้งฝั่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยคนเราเห็นโอกาสเนี่ยไม่เหมือนกันนะที่แปลงเดียวกันเนี่ยคนหนึ่งมาดูบอกโอ้ที่อยู่ในย่านนี้ไม่ต้องไปดูหรอกไม่เวิร์กก็ว่าอย่างนี้แต่คนหนึ่งมาดูบอกเฮ้ยตรงนี้เราซื้อไว้มันจะเป็นเงินในอนาคตที่แถวนั้นคือตรงไหนอะรามกำแหงนี้สุขุมวิทอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยเป็นแปลงนาเป็นอะไรไม่มีใครสนใจแต่เดี๋ยวนี้โอ้เมืองมันขยายไปทางนั้นมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายคนก็จับจองซื้อเอาเปลี่ยนมือกันมูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นเอ้ามันเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาได้ทำไมคนหนึ่งเขาเห็นในคนหนึ่งเขาไม่เห็นนะเขาไม่มีตาในที่นี้คือหมายถึงอย่างนี้นี่คือตาข้างที่หนึ่งส่วนตาข้างที่สองคือตาที่จะให้รู้ว่าสิ่งใดเป็นกุศลอกุศลสิ่งใดทำแล้วมีโทษไม่มีโทษสิ่งใดทำแล้วมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์สิ่งใดเป็นสิ่งขาวสิ่งดำสิ่งเลวสิ่งประณีตรู้ได้แล้วบางคนมันจะไม่รู้ได้เลยหรอก็ถ้าท่านผู้ฟังเป็นผู้ฟังธรรมท่านผู้ฟังก็มีตาข้างนี้ไงรู้ได้ไงแต่สำหรับคนที่บางทีก็มีตาข้างเดียวคือเห็นแต่ทรัพย์อย่างเดียวนี่เขาจะไม่ค่อยได้แคร์ตรงนี้เท่าไหร่ว่าแต่ทำไมฉันจะต้องแบบว่ารักษาสัญญาที่ฉันให้ไว้ด้วยล่ะก็สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะก็ยกเลิกเขาสิอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าก็ต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งดูเอาที่ว่าผลประโยชน์มันจะเกิดตรงไหนเกิดกับพวกตนของตนต่อให้หน้าหลังจะไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรนี่ก็ทำซะหน่อยเพราะว่ามันก็จะได้เกิดประโยชน์กับตนและพวกพ้องอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่ามีตาเดียวไม่ได้มีสองตาประตาที่สองเนี่ยที่ว่าให้รู้ถึงกุศลอกุศลนั้นท่านผู้ฟังคือหมายความว่าเขาจะเห็นรอบด้านกว่าเอาอย่างง่ายๆว่าการที่จะได้เงินได้ทองมานะเราพูดถึงโภคทรัพย์ที่มีแล้วก็เพิ่มขึ้นที่ยังไม่มีก็มีมาที่ฉันยังไม่มีจะทำยังไงอ่ะเอาเห็นคนนั้นเขามีนี่เขาเพิ่งเข้าธนาคารไปแล้วเบิกเงินแสนออกมาเขาก็ไปเอามาเลยเอามาเลยก็ฉันไม่มีฉันอยากมีฉันก็ไปเอามาเอ้าคุณเอามาอยู่หน้าธนาคารคุณก็ถูกตำรวจจับมาดิเขาแสดงว่าเขาไม่ได้เข้าใจว่าอะไรทำแล้วมีโทษหรืออะไรทำแล้วไม่มีโทษไงก็ไปเอามาเลยอยากได้เห็นแต่อันนี้เห็นแต่เงินเนี่ยมีตากลางเดียวเห็นไม่รอบคอบเห็นไม่ท่วนทีเห็นไม่ชัดเจนเห็นเป็นบางส่วนทีนี้พอเห็นเป็นบางส่วนอย่างนี้ก็เลยทำสิ่งที่เป็นอกุศลบ้างเลยเป็นการแสวงหาที่ไม่ดีทีนี้ความละเอียดรอบคอบเนี่ยมันก็ประณีตขึ้นไปเป็นลำดับอันนี้แน่นอนละแหมคุณไปขโมยเงินจากคนที่เพิ่งเบิกเงินออกมาจากธนาคารใครจะไปทำใช่ไหมไม่ดีคนส่วนใหญ่เขาก็รู้กันนี่เป็นตัวอย่างเฉยๆไงท่านฟังความละเอียดลงไปก็มีเพิ่มเติมขึ้นไปวันนี้เราเห็นได้เลยท่านฟัง
แก๊ง call center ไงโอ้ยอุบายในการโกงเขานี่แยบคายมากนะไม่ใช่ว่าแผนการง่ายๆธรรมดานะมันคิดแผนลึกลับซับซ้อนต่อเนื่อง 2-3 ต่อใช้ 2-3 คนตะล่อมอยู่ 2-3 เดือนทำไมอ่ะเอานู่น 2-3 ล้านเออจะว่าเขามีตา2ข้างใช่ไหมเขาคิดแผนอะไรต่างได้เห็นช่องทางนั่นนี่โอ้โหบางทีเราคิดตามไม่ทันเราเห็นไม่ทันมันทำไมเขาเห็นได้ลึกซึ้งขนาดนี้นี่แสดงว่าเขามี2ตาไม่ใช่ท่านฟังก็มีตาเดียวนั่นแหละมีตาที่ให้หาทรัพย์แต่ไม่มีตาที่จะเห็นอะไรเป็นสิ่งมีโทษไม่มีโทษก็ทำสิ่งที่มีโทษอันนี้คือให้ท่านผู้ฟังเข้าใจถึงคำศัพท์ซะก่อนว่าไม่ใช่ว่าแผนการโกงลึกลับซับซ้อนแล้วจะถือว่ามีสองตาไม่ใช่ต่อให้จะมีความละเอียดประณีตในด้านการหาทรัพย์ขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าจำแนกกุศลอกุศลไม่ได้ยังทำสิ่งที่เป็นอกุศลอยู่อันนี้ถือว่ามีตาข้างเดียวมันอยู่ที่การกระทำนะเรื่อง

อยู่นะก็เราก็ตายไงอ๋อคุณจะยอมตายเพื่อไม่ทำชั่วเนี่ยนะยอมตายเพื่อความดีมันดีกว่านะถูกไหมท่านผู้ฟังดีกว่าเป็นอยู่แล้วเพื่อความชั่วอย่างไรก็ตามแต่ละคนก็คิดได้ไม่เหมือนกันมองเห็นได้ไม่เท่ากันท่านจึงใช้จำนวนดวงตานี่แหละมาเป็นตัวที่บ่งบอกให้ทราบว่ามีตาหนึ่งข้างคือแค่เห็นทางที่จะให้หาทรัพย์ถ้ามีตาข้างที่สองเห็นส่วนที่ดีเห็นส่วนที่ประณีตเห็นส่วนขาวส่วนดำกุศลอกุศลนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ถ้ามีตาสองข้างนี่ดีมากๆเลยตาข้างที่หนึ่งยิ่งละเอียดมากๆเลยเพราะว่าโอกาสบางอย่างแต่อกุศลมันเกิดก็ต้องทิ้งไปไม่ทำตามนั้นเช่นการขโมยเงินจากคนที่ออกมาจากหน้าธนาคารเป็นต้นหรือการหลอกลวงการโกงเขาเห็นว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีเลยไม่ทำด้วยตาข้างที่สองทำให้ต่อให้เห็นด้วยตาข้างที่หนึ่งว่ามันได้เงินอยู่ก็จะไม่ทำเพราะเห็นด้วยตาข้างที่สองแล้วว่ามันไม่ดีทำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีตาสองข้างความละเอียดมันยิ่งจะละเอียดลงอีกถูกไหมหยาบๆนี่ก็เอาเงินกันเลยถือเอาเลยโกงกันเลยแต่พอเฮ้ยทำไม่ได้เห็นด้วยตาข้างที่สองมันต้องมองให้ละเอียดลงไปอีกตาข้างที่หนึ่งเราก็จะละเอียดลงไปอีกมีตาสองข้างดีกว่ามีตาข้างเดียวนะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยมีตาสองข้างนี่แหละทำให้โอ้ยเราทำงานลำบากโอกาสที่จะได้มันก็เลยไม่ได้ไม่ใช่นะทำให้เรามีความละเอียดลงมากขึ้นทีนี้พอแบ่งคนด้วยจำนวนตาสองข้างก็จะได้สามประเภทแล้วนะว่าคนตาบอดคือทรัพย์ก็ไม่ได้กุศลทำก็ไม่เห็นคนมีตาข้างเดียวก็ได้แต่ทรัพย์แต่กุศลทำไม่เห็นคนมีตาสองข้างคือเห็นทั้งสองอย่างทั้งเห็นทรัพย์ด้วยเห็นกุศลทำด้วยดีทีนี้มีคนที่มีตาสมบูรณ์ด้วยนะคนตาสมบูรณ์จะเรียกว่าเป็นตาที่สามก็ได้ท่านผู้ฟังคือตาที่จะเห็นอริยสัจสี่เอ้าเห็นกุศลอกุศลแล้วมันยังไม่เห็นอริยสัจสี่หรือมันละเอียดขึ้นไปไงกุศลอกุศลคือส่วนที่เป็นบุญเป็นบาปนี่คือสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นแล้วใช่เลยแต่อริยสัจสี่นั้นคือเหนือบุญเหนือบาปขึ้นไปอีกสัมมาทิฏฐิมีสองอย่างสัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นส่วนของโลกบุญมีบาปมีอันนี้ใช่กับสัมมาทิฏฐิที่จะเห็นอริยสัจสี่นี่คือส่วนที่เหนือโลกขึ้นไปแล้วเหนือบุญเหนือบาปขึ้นไปแล้วจึงเหมือนกับว่ามีตาที่สามคือเพราะว่าต่อให้มีสองตานะท่านผู้ฟังหาเงินได้รู้อะไรดีอะไรควรไม่ควรแล้วทำสิ่งดีบางอย่างต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารทำดีก็ไปสวรรค์ไปพรหมโลกทำชั่วก็ไปนรกกำเนิดเดรัจฉานปรีวิสัยอบายภูมิ4ไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าจะมีเงินมากหรือเงินน้อยเพราะว่าพวกเทวดาหรือนายนิริยบาลที่อยู่ในนรกเขาไม่ได้รับเงินตรงจุดนั้นเอ้าก็วนไปไงยังวนขึ้นสูงลงต่ำแต่ยังวนอยู่จะออกจากวังวนนี้ได้ต้องมาทางใหม่คือทางที่จะเนื้อจากบุญและบาปท่านจึงพูดถึงคนที่มีตาสมบูรณ์ไม่ใช่แค่มีตาสองข้างแล้วมีตาสมบูรณ์เลยสมบูรณ์นั้นก็คือรู้อริยสัจสี่ทีนี้พอเรารู้จักคนสี่ประเภทนะคือคนหาเงินได้แบ่งตามดวงตาสองข้างตอนท้ายมาเพิ่มอีกมีดวงตาสมบูรณ์จังหวะดวงตาที่3ก็ได้จึงทำให้แบ่งออกเป็น4ประเภทเราไปทำความเข้าใจต่อไปว่าการแสวงหา2อย่างเป็นอย่างไรลำดับขั้นของการที่ให้เกิดการแสวงหานั้นเป็นมาอย่างไรเนื้อหานี้มาในสันนิษฐานสูตรนอกจากนี้ยังเป็นส่วนของพุทธประวัติบางช่วงที่ท่านเล่าถึงตั้งแต่ตอนเป็นโพธิสัตว์แล้วก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีการแสวงหาทางที่จะหลุดพ้นทางที่จะให้เกิด

ิชาความรู้ลักษณะที่แสวงหาจุดนั้นเนี่ยท่านใช้คำว่าปริเยสนาคือการแสวงหาเหมือนคุณไปสำรวจคุณไปเควสไปเอ็กซ์เพดิชันไปเดินทางเพื่อที่จะมันมีสิ่งนี้ไหมไปแสวงหาสำรวจดูช่องทางอะไรต่างๆยังไงลักษณะปริเยสนานั้นจะมีสองอย่างคือการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐและการแสวงหาที่ประเสริฐที่ไม่ประเสริฐก็คืออนาระยะที่ประเสริฐก็คืออาระยะการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐเป็นยังไงเอาเรามาเปรียบเทียบกับเรื่องดวงตานะเอาก็แสวงหาเงินไงโดยที่ว่าไม่ได้แคร์ว่ามันจะแบบได้ดีไม่ดีแบบกุศลเอากุศลจะไม่แคร์ละจะหาเงินอย่างเดียวอะแสวงหาอย่างนี้รู้สึกจะไม่ค่อยประเสริฐโดยคำนิยามที่ท่านให้ไว้ก็มาในสองส่วนเอาส่วนที่อยู่ในอังคุตตรนิกายหมวดสองก็มีแต่พูดถึงการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐนั้นคือการแสวงหาสิ่งที่มันยังมีความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรทำพันเนี่ยตัวเราเป็นอย่างนั้นยังหาสิ่งที่เป็นอย่างนั้นตัวเรามีความแก่ความตายเป็นธรรมดายังหาสิ่งที่มีความแก่ความตายเป็นต้นเป็นธรรมดาเอ้าหาแล้วมันจะมาแก้ปัญหาอะไรไอ้สมมติถ้าคุณไม่มีเงินคุณอยู่ไปหาเงินจะมาแก้ปัญหาเรื่องความจนเออนี่ฟังดูเขาท่าคุณไม่มีชื่อเสียงคุณก็ไปหาชื่อเสียงก็มาแก้ปัญหาเรื่องจะไม่มีชื่อเสียงโอเคเขาท่าคุณป่วยใช่ไหมคุณก็ไปหายามาแก้เออมันก็แก้ปัญหาสิ่งที่เรามีอยู่การแสวงหาเพื่อดีขึ้นอันนี้ดีนะดีในยะที่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายบริบทนี้เจาะจงเอาเฉพาะตรงจุดที่แก่เจ็บตายแถมเกิดให้ด้วยแถมสิ่งอื่นๆคือความโศกความรำพันรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความแคบแค้นใจต่างๆคือทุกข์นั่นเองถ้าเรามีทุกข์อยู่เราก็จะไปแสวงหาสิ่งที่มีทุกข์เหมือนกันมันไม่เข้าท่าไงทีนี้รายละเอียดของคำว่าทุกข์นี่มันยังไงเออจุดนี้ไงบางคนมองแค่ว่าไม่มีเงินก็ทุกข์เดี๋ยวคุณรับข้อเปล่าเพราะว่าถ้าดูด้วยตาเดียวนี่นะเดี๋ยวมีปัญหาได้มันยังไม่เห็นว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลนะเพราะนั้นต้องดูด้วยสองตาจึงจดรอบข้อพอดูด้วยสองตาว่าเออนี่ไม่เป็นอกุศลเราเกิดเป็นทางที่จะได้เงินเพิ่มหรือจากไม่มีก็จะมีได้เอาทำได้อันนี้การสบายหาของเขาก็จะเริ่มดีขึ้นมาทีนี้ที่จะดีขึ้นไปเลยคือด้วยตาที่สามคือตาสมบูรณ์คือตาที่จะเห็นอริยสัจสี่เพราะอะไรลำหวังเพราะว่าต่อให้มีตาสองตามันยังไม่ได้เป็นการแสวงหาอันประเสริฐเพราะในความหมายของการแสวงหาที่ประเสริฐและไม่ประเสริฐนั้นคือตามนัยยะนี้เลยที่บอกว่าความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรรำพันคือเอาทุกขอริยสัจนี่มาเลยถ้าเราใช้ตาสองตาคุณทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างสุจริตถูกไหมก็เป็นกุศลเราก็ได้เงินด้วยไม่เบียดเบียนใครเราก็ให้ทานด้วยนะมีการตั้งมูลนิธิบริจาคที่นั่นที่นี่แต่ว่าถ้ายังไม่พ้นทุกข์มันก็ยังวนอยู่ไงมีสองตาก็ยังวนอยู่ในสังสารวัฏนี้เป็นบุญเป็นบาปยังไม่เหนือบุญยังไม่เหนือบาปตรงนี้ต้องมีตาสมบูรณ์คือมีตาข้างที่สามด้วยเห็นอริยสัจสี่ด้วยการแสวงหานั้นนั่นน่ะจึงจะเป็นการแสวงหาที่พ้นจากทุกข์นั่นเองจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดเลยนะท่านผู้ฟังในเอพิโซดนี้ถ้าแบบจำสองหรือสามหรือยังไงนะไม่ได้เอาตรงนี้แหละสำคัญแสวงหาสิ่งที่มันจะพ้นทุกข์ทุกข์ในที่นี้ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินคือทุกข์ไม่ใช่เจ็บแค่ได้ป่วยคือทุกข์คือใช่พวกนั้นมันคือทุกข์อยู่ท่านฟังก็ใช่อยู่แต่ถ้าเราจะไปหาเงินมันก็ยังไม่พ้นจากทุกข์ไงถ้าเราจะไปหายามารักษายาที่รักษานั้นก็ยังไม่ได้พ้นจากทุกข์ไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพ้นจากทุกข์คื
นั่นแหละสิ่งนั้นนั่นแหละอะไรเรามาฟังลำดับขั้นของการที่จะไปสู่การแสวงหาซะก่อนเมื่อสักครู่ในยะที่อธิบายมานั้นคือตามอังคุตตรนิกายส่วนการแสวงหาสองอย่างยังมีจุดที่ให้ถึงการแสวงหามาตามในนัยยะของสังยุตตนิกายสนิทานสูตรโดยท่านแยกถึงเรื่องธาตุสัญญาสังกัปปะฉันทะปริราหะและปริเยสนาการแสวงหาตรงนี้แสวงหาจะเกิดได้จากการถูกบังคับบีบคั้นจึงต้องไปแสวงหาที่ถูกบังคับบีบคั้นเพราะอะไรพอใจคือฉันทะทำไมถึงพอใจเพราะตรีตรึกเราทำไมถึงตรีตรึกได้เพราะมันนึกถึงมีความหมายรู้คือสัญญาเขาเกิดไม่ได้ไงเพราะอาศัยธาตุในพระสูตรที่สังยุตตนิกายนั้นท่านแยกออกเป็นกามพยาบาทเบียดเบียนการหลีกออกจากกามการไม่พยาบาทการไม่เบียดเบียนเราพูดถึงเรื่องธาตุซะก่อนตัววังถ้ามีกามธาตุก็มีกามสัญญาถ้ามีกามสัญญาก็มีกามสังกัปปะมีกามสังกัปปะก็มีกามฉันทะมีกามฉันทะแล้วก็จะมีความเร่าร้อนในกามมีความเร่าร้อนในกามแล้วก็จะมีการแสวงหาในกามก่อนที่เราจะมาทำความเข้าใจในแต่ละคำนี้ท่านแจกแจงออก3อย่างเป็นคู่ตรงข้ามรวมกันได้6ชนิดนอกจากเรื่องของกามแล้วยังพยาบาทยังเบียดเบียนคือวิหิงสาตรงข้ามกับกามก็คือหลีกออกจากกามใช้คำว่าเนกัมมะตรงข้ามกับพยาบาทก็คือไม่พยาบาทออกจากพยาบาทคืออัพยาปาทะตรงข้ามกับการเบียดเบียนก็คือไม่เบียดเบียนคืออวิหิงสาแจกแจงออก6อย่างจัดเป็น2หมวดแต่ละอย่างลำดับขั้นนั้นเป็นอย่างไรพูดถึงธาตุตัมฟังธาตุคือหน่วยที่เล็กที่สุดเขาเรียกว่าธาตุหรือว่าธาตุถ้าสมัยปัจจุบันในทางเคมีก็จะตรงกับคำว่าอะตอมที่มันจะแตกออกไปอีกไม่ได้แล้วทีนี้อะตอมเนี่ยพอทางวิทยาศาสตร์เข้าไปค้นพบเรื่องอื่นๆมาเป็นอิเล็กตรอนนิวเคลียสเป็นควาร์กเป็นอะไรที่มันเล็กลงไปกว่านั้นอีกมันก็ยังแบ่งลงไปได้แบ่งลงไปได้แบ่งลงไปได้ใช่ไหมเล็กลงไปจนกระทั่งว่าทำแบ่งไม่ได้เลยเนี่ยคือธาตุตรงนี้ธาตุต่างๆมีมากมายในที่นี้คือมีกามธาตุมีพยาบาทธาตุมีวิหิงสาธาตุฝั่งที่เป็นอกุศลมีธาตุอัพยาบาทธาตุอวิหิงสาธาตุนี่คือหน่วยเล็กที่สุดคือมันมีองค์ประกอบของสิ่งนี้ที่จะให้เกิดเป็นกามต่อไปได้พอมีหน่วยเล็กๆแล้วมันประกอบกันมันก็เลยเป็นกามสัญญาขึ้นมากามสัญญาคือความหมายรู้ในกามความหมายรู้อ๋อนี่คือกามนะมีพยาบาทธาตุแล้วก็มีพยาบาทสัญญาความหมายรู้ว่าไอ้นี่ฉันไม่พอใจแล้วนะฉันคิดโกรธแล้วนะฉันคิดพยาบาทคิดปองร้ายแล้วส่วนวิหิงสาความเบียดเบียนมีธาตุแล้วมันก็เป็นวิหิงสาสัญญาวิหิงสานั้นต้องไฮไลท์นิดหนึ่งระหว่างว่ามันต่างกับพยาบาทอย่างไรเพราะพยาบาทนั่นคือความคิดที่ทำร้ายปองร้ายใช่ไหมวิหิงสาก็คิดให้เขาได้ไม่ดีเหมือนกันคิดเบียดเบียนเหมือนกันแล้วมันต่างกันยังไงมันต่างตรงคู่ตรงข้ามแต่พื้นฐานมาก็ไม่เหมือนกันตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าอธิบายคือนายพรานมีความคิดที่จะไปฆ่ากวางเพราะว่าเขาต้องล่าสัตว์เพื่อที่จะปากท้องบ้างเลี้ยงดูครอบครัวบ้างขายเอาเงินบ้างอย่างนี้แต่ว่าเขาไม่ได้คิดพยาบาทกับกวางตัวนั้นไม่ได้โกรธมันไม่ได้เครียดคัดให้มันว่ามันมาทำฉันต้องทำมันต่อไม่ได้คิดอย่างนั้นก็คือฆ่าเพื่อที่จะเอาเนื้อเอาหนังมันน่ะไม่ได้โกรธเป็นเฉพาะเจาะจงลงไปความคิดแบบนี้คือวิหิงสาในขณะที่พยาบาทนั้นเกิดจากความโกรธความขัดเคืองซึ่งมีพื้นฐานมาจากในใจเราก่อนสิ่งที่จะตรงข้ามกับความเบียดเบียนนั้นก็คือกรุณาไม่เบียดเบียนคนอื่นปรารภผู้อื่นในด้านความทุกข์ปรารถนาให้เขาพ้นจากทุกข์นั่นคือกรุณาปรารภคนอื่นว่าให้เขามีทุกข์โดยที่ถ้าว่าไม่ได้มีความโกรธนั่นก็จะเป็นวิหิงสา
ในขณะที่พยาบาทนั้นจะตรงข้ามกับเมตตาเริ่มจากตัวเราก่อนว่าเอ๊ะเรามีความขัดเคืองความไม่พอใจแล้วขยายออกมาถึงขนาดอยากให้เขาได้ความไม่พอใจนั้นด้วยให้เขาได้ร้ายด้วยให้เขาได้ไม่ดีด้วยนั่นเป็นพยาบาทเพราะฉะนั้นเมตตานั้นจึงปรารภส่วนของตนเองในเรื่องความรักความปรารถนาดีคู่ตรงข้ามนั้นก็จึงเป็นพยาบาทฉะนั้นในส่วนสัญญาคือความหมายรู้เนี่ยคือคิดนึกนั่นเองคิดนึกน้อมจิตไปคิดตรีตรึกไปน้อมจิตไปตรีตรึกไปแม้พอโกรธแล้วใช่ไหมเราก็จะคิดปรุงแต่งไปว่าเนี่ยจะให้เขาได้ไม่ดีอย่างนี้หรือเพราะถูกเรื่องปากท้องบังคับบีบคั้นเนี่ยฉันต้องวางกับดักอย่างนี้ฉันต้องฆ่ามันอย่างนี้อยู่ที่ต้นลมอย่างนี้ปล่อยธนูปล่อยคันศรไปอย่างนี้หรือถ้าในทางกามสัญญาก็จะคิดว่าเฮ้ยฉันจะไปเสพหากามไปกินอะไรอร่อยๆจะชวนใครไปกินดีมันจะตรีตรึกคิดนึกไปในทางนั้นด้วยสัญญาลักษณะความตรีตรึกไปทางนั้นสัญญานั้นใช้คำหนึ่งก็ได้ว่าวิตกวิตกะหรือวิจารความตรีตรึกความนึกน้อมไปในทางนั้นซึ่งมันจะต่างกันกับสังกัปปะนี่คือลำดับที่3แล้วพอมีธาตก็จะมีสัญญามีสัญญาก็จะมีสังกัปปะสังกัปปะก็คือความคิดเหมือนกันแต่เป็นความคิดที่เราแปลเป็นภาษาไทยว่าดําริแล้วความคิดที่เป็นสัญญากับความคิดที่เป็นดําริมันต่างกันยังไงความคิดที่เป็นดําริหรือว่าสังกัปปะนั้นจะหมายถึงมันโผล่ขึ้นมาเองคือเพราะว่าเรามีจิตที่คิดไปในเรื่องนั้นอยู่เรื่อยคิดไปในเรื่องนั้นอยู่เรื่อยใช่ไหมพอเราคิดนึกตรีตรึกไปทางไหนจิตเราก็น้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนมันก็ชุ่มด้วยสิ่งนั้นมันก็มีความดำริในเรื่องนั้นอยู่เรื่อยออกมาของมันเองเช่นกรณีของนายพรานดูเรื่องเบียดเบียนหรือวิหิงสาในขณะที่บางทีเขาอาบน้ำอยู่เขากินข้าวอยู่เนี่ยบางทีมันมีไอเดียอะไรที่จะวางกับดักจะฆ่าสัตว์ยังไงไม่โผล่ขึ้นมาลักษณะความคิดที่จะเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากโผล่ขึ้นมาเฉยเลยนั่นเป็นวิหิงสาสังกัปปะหรือในขณะที่เรากำลังเดินอยู่ชมนกชมม้าอยู่กรณีของพยาบาทนะมันอาจจะมีความคิดที่ว่าจะด่าเขายังไงให้เขาเจ็บๆแสบๆจากความโกรธในเรื่องนั้นที่เราเคยพยาบาทเขาอยู่ไอ้ความที่มันโผล่ขึ้นมาเงี้ยเองเนี่ยก็เรียกว่าพยาบาทสังกัปปะหรือกรณีของกามสังกัปปะก็เป็นเวลาเช่นเราอ่านหนังสืออยู่เรากำลังคุยกับคนนั้นคนนี้อยู่เรื่องงานอันใดหนึ่งอยู่เดี๋ยวมันมีความคิดแบบขึ้นมาแล้วเดี๋ยวฉันจะไปกินอันนี้กับใครดีนะแล้วฉันจะสั่งอะไรมีงบเท่าไหร่แล้วจะไปเที่ยวไหนดีหาความสุขทางตาทางหูคิดนึกไปแบบนั้นอยู่ๆมันโผล่ขึ้นมาเองนะนั่นเป็นกามสังกัปปะแต่ทางอกุศลเป็นอย่างนี้ทางกุศลก็อย่างนี้เหมือนกันเลยอยากยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพก็อยากจะพูดตรงข้ามกันเรื่องการหลีกออกจากกามอย่างนี้ในกามะเนี่ยถ้าเรากินข้าวอยู่เราเดินทางอยู่เราจะมีความตรีตรึกว่าฉันจะไปปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่ดีไปแล้วฉันจะเอาชุดไปกี่ชุดแล้วฉันจะอยู่กี่วันมันคิดนึกเรื่องนี้โผล่ขึ้นมาเองนะนั่นในกามะสังกัปปะบางคนมีความดำริว่าฉันจะบวชนะอยู่วัดบ้างก็ดีเหมือนกันความตรีตรึกที่มันโผล่ขึ้นมาเองเนี่ยเรียกว่าสังกัปปะเพราะว่าเราคิดไปในทางนั้นอยู่เรื่อยมาจากสัญญาเพราะมันมีธาตุคือเนกขมาแบบนี้มาความคิดไม่พยาบาทนี่ก็เหมือนกันไอ้ที่เคยคิดร้ายคิดไม่ดีอยู่ๆมันมีความคิดถึงคนที่เขาเคยทำให้เราได้ทุกข์อย่างเงี้ยคิดว่าขอให้เขาได้ความสุขขอให้เขาอย่าลำบากนั่นเป็นอภยาบาทนะอภยาบาทสังกัปปะอยู่ๆมันดำริขึ้นมาเองเราบอกขอให้ท่านเหล่านั้นอยู่เป็นสุขไม่ได้รับความเบียดเบียนเดือดร้อนนี่ดีนะหรือถ้ากรณีของนายพรานอย่างเงี้ยมาคิดว่าโอ้ยล่าสัตว์แบบนี้มันจะลำบากมากเอางี้เราไปหากินแบบอื่นดีกว่าความคิดที่จะไม่เบียดเบียนสัตว์อยู่มันโผล่ขึ้นมาเองมีอาชีพใหม่ๆเมื่อที่เรานึกขึ้นได้ทำเกษตรดีกว่าหรือช่างหม้ออย่างเงี้ยนะก็ต้องไปเอาดินมาปั้นหม้อตอนไปขุดดินก็เจอสัตว์บ้างเจออะไรบ้างมันก็ตายลำบากอยู่ๆมีความคิดโผล่ขึ้นมาว่าเราไปเอาดินอยู่ตรงตลิ่งแม่น้ำดีกว่าต
ตรงนั้นจะไม่มีสัตว์เพราะตลิ่งมันพังลงเราไปเอามาเฉยๆไม่ต้องขุดไม่ต้องอะไรความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาเองเป็นสังกัปปะในทางอวิหิงสาทำให้สัตว์ไม่ได้รับความลำบากเบียดเบียนนี่ก็ลำดับที่สามต่อกันมาเป็นสังกัปปะความดำริพอเรามีความดำริอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแสดงว่าพื้นฐานของจิตเรามีความพอใจน้อมไปในทางนั้นแล้วความพอใจน้อมไปในทางนั้นคือฉันทะก็น้อมไปในทางไหนได้บ้างล่ะก็6อย่างนี้แบ่งเป็น2หมวดอย่างที่ว่ามาตั้งแต่กามฉันทะพยาบาทฉันทะวิหิงสาฉันทะ3อย่างนี้เป็นอกุศลมีความพอใจในกามมีความพอใจในการที่ว่าแม้ฉันทำให้เธอเจ็บๆแสบๆแล้วฉันจะสบายใจพยาบาทฉันทะหรือฉันเบียดเบียนเธอแล้วได้เนื้อได้หนังมาฉันดีใจอันนี้วิหิงสาฉันทะส่วนในทางตรงข้ามก็เป็นเนกขัมมฉันทะอัปปยาบาทฉันทะอวิหิงสาฉันทะคือพอเรามีความตรึกตรึกในเรื่องที่จะไปปฏิบัติธรรมนะหลีกเร้นนะเฮ้ยมันสบายใจขึ้นมาพอใจขึ้นมาเราคิดว่าให้เขาได้ดีทั้งนั้นที่ว่าเขาเคยทำไม่ดีกับเราพอใจขึ้นมานะนั่นเป็นอัปยาบาทฉันทะนะหรือคิดว่าฉันไปทำมาหากินอาชีพอื่นแล้วไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ให้เขาได้รับความลำบากพลาดอาจจะได้เงินน้อยหน่อยเฮ้ยแต่ว่าพอใจนะนั่นก็เป็นอวิหิงสาฉันทะตรงนี้คือตาข้างที่สองเริ่มมีแล้วนะเริ่มมีการเปิดตาข้างที่สองใน3ส่วนหลังนี้เป็นส่วนที่เป็นกุศลว่ารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนั่นคือประมาณตั้งแต่สัญญาแล้วดูฟังสัญญาสังกัปปะจนมาถึงฉันทะตาข้างที่สองเนี่ยเปิดแล้วเห็นละต่อมาอีกหลังจากฉันทะเป็นลำดับที่4ก็จะมีปริลาหะความหมายตรงตัวในที่นี้ก็คือความเร่าร้อนไม่ใช่ว่าเร่าร้อนอยู่ไม่ได้นะแต่เป็นลักษณะของการบีบคั้นให้เราต้องไปทางนั้นพอมีกามฉันทะแล้วก็จะมีกามปริราหะคือความบีบคั้นจากกามพอมีความพยาบาทแล้วฉันพอใจในทางที่จะให้เขาได้ไม่ดีมันจะบีบคั้นออกมาด้วยอำนาจพยาบาทนั้นให้เราต้องต่อไปอีกก็จะเป็นการแสวงหาละด่าบ้างใส่ร้ายบ้างกุเรื่องบ้างมีการกระทำทางกายทางวาจาออกต่อไปนั่นก็จะไปเป็นการปริเยสนาคือการแสวงหาไอ้ความเร่าร้อนที่แปลจากคำว่าปริลาหะนั้นก็คือทำให้เราอยู่เฉยไม่ได้ต้องออกจากจุดที่เราอยู่เป็นเดิมนั้นปกตินั้นต้องเปลี่ยนแปลงไปกรณีของทางอกุศลอย่างไรทางกุศลก็เช่นเดียวกันคุณมีความพอใจในการหลีกออกจากกามเนี่ยคือในคำว่าฉันทาแล้วมันก็จะถูกบีบให้งั้นฉันไม่อยู่ครองเรือนหรอกฉันไม่ปฏิบัติธรรมดีกว่าในการที่ถูกบีบคั้นออกมาเนี่ยด้วยอำนาจของในขมะเนี่ยมันก็จะมีในขมะปริลาหะความไม่พยาบาทก็เหมือนกันด้วยความพอใจในความไม่พยาบาทแล้วใช่ไหมความไม่พยาบาทนั้นบีบคั้นเรานะบีบคั้นให้เราทำมีการขอโทษเป็นต้นมีการให้อภัยกันเป็นต้นเพราะฉะนั้นคำว่าเร่าร้อนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงในทางที่อกุศลอย่างเดียวเท่านั้นแต่หมายถึงในการที่จะขับดันขับเคลื่อนเป็นพลังขับเคลื่อนเหมือนจรวดเนี่ยนะพอมันติดไฟขึ้นมันพุ่งออกไปทีนี้การพุ่งทะยานออกไปคุณจะไปทางไหนอ่ะถ้าไปในด้วยอำนาจของการเป็นไฟการเป็นไฟพยาบาทเป็นไฟวิหิงสาก็ไปในทางอกุศลสวัยหาไปในทางอกุศลถ้าเป็นไฟที่ขับเคลื่อนด้วยเนกขัมมะไม่พยาบาทอวิหิงสาก็ขับเคลื่อนไปในทางกุศลก็จะไปสวัยหาอีกขั้นตอนต่อไปสเต็ปที่4คือฉันทะสเต็ปที่5คือการบีบคั้นขับดันสเต็ปที่6นั้นคือการแสวงหานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแปลคำว่าปริลาหะในบริบทคำศัพท์ปัจจุบันภาษาไทยก็ควรจะแปลว่าขับดันไปเป็นพลังขับเคลื่อนไปพลังขับเคลื่อนด้วยกามพยาบาทหรือเบียดเบียนในทางอกุศลพลังขับเคลื่อนด้วยเนกขัมมะไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนนั่นคือทางกุศลก็จะทำให้เกิดขั้นตอนที่6คือการแสวงหานั่นเองแสวงหาในทางอกุศลก็คือแสวงหากามแสวงหาพยาบาทแสวงหาเบียดเบียน
การแสวงหาตรงนี้ก็คือขยับปากแล้วขยับมือแล้วช่องทางใจเนี่ยถูกขยับขยื่นก่อนตามกระบวนการที่ว่านี้ผลักดันจิตเราแล้วกายวาจาก็เคลื่อนตามออกไปเป็นการแสวงหาใช้คำว่าปริเยสนาในทางอกุศลก็จะประกอบด้วยกามพยาบาทเบียดเบียนคือวิหิงสาปริเยสนาส่วนทางกุศลก็เหมือนกันนะผู้ฟังด้วยพลังขับดันคือปริราหะแปลตามศัพท์ว่าความเร่าร้อนแต่หมายถึงความขับดันที่เกิดจากเนกขัมมะไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนก็ทำให้เกิดการแสวงหาที่หลีกออกจากกามละแสวงหาที่ไม่พยาบาทละแสวงหาที่ไม่เบียดเบียนละการแสวงหาแบบนั้นก็ยังไงปากก็ขยับไปมือก็ขยับไปในการที่จะหลีกออกจากการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนเริ่มจะมีการได้เพราะมีการแสวงหาการแสวงหาตรงนี้ทั้งสองทางที่แตกต่างกันนี่แหละท่านผู้ฟังจึงมาตามนัยยะที่เป็นการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐและการแสวงหาที่ประเสริฐเพราะมันจะเจอคนละอย่างกันถ้าแสวงหาการปฏิบัติเบียดเบียนก็จะเจอสิ่งที่เป็นการปฏิบัติเบียดเบียนถูกไหมเพราะคุณแสวงหาแล้วทำไมถึงมาอย่างนี้ได้นะเพราะมีการขับดันมาอย่างนี้เพราะคิดแต่เรื่องนี้ไม่ว่าจะสัญญาวิตกวิจารมาคิดแต่เรื่องนี้เป็นสังกัปปะตรีตรึกขึ้นมาเองมีความพอใจไปแล้วมันก็จะมีแต่การได้เรื่องพวกนี้ก็จะเจอแต่สิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจอันนี้คือจะไม่ได้แคร์ละว่าไหนจะกุศลอกุศลถ้าจะเป็นเงินทองก็จะมีแต่ตาข้างเดียวบางคนอาจจะไม่มีตาข้างเดียวนั้นด้วยก็จะทำบาปอกุศลได้อย่างไม่จำกัดเลยทีเดียวในทางตรงกันข้ามส่วนที่เป็นเนกขัมมะไม่ไปบาปไม่เบียดเบียนนั้นก็จะเจอสิ่งที่หลีกออกจากกามซึ่งจะเป็นทางพ้นทุกข์ในที่นี้เป็นทางที่ไม่ได้มีการเกิดการแก่การตายการโศกการร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายไม่เป็นไปอย่างนั้นคือการแสวงหาที่ประเสริฐก็จะได้สิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไงประเสริฐตรงนี้เพราะว่าดีกว่าตัวเองตัวเองที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายถ้ายังมัวแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันโอ้ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นไงตาได้เห็นไหมตาที่จะเห็นตรงนี้ได้คือตาที่สามนะตาสมบูรณ์เพราะคุณจะรู้เข้าใจเรื่องทุกข์อย่างเต็มที่ดีเลยเอาเรามีความแก่ความเจ็บอยู่เออใช่งั้นเราจะไปหาทำไมสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติชื่อเสียงมีความแก่ความเจ็บโอ้ฉันไม่ได้หาสิ่งนั้นหรอกฉันหาสิ่งที่มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนั้นคือนิพพานไงจะไปทางไหนอ่ะนี่แล้วหลีกออกจากการไม่เบียดบาทไม่เบียดเบียนคุณจะเจอสิ่งนั้นได้แล้วในกระบวนการนี้ถ้ามันจะมีชื่อเสียงเงินทองอะไรต่างมีก็ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรในความเข้าใจข้อนี้ดวงตาสมบูรณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเอาสองหัวข้อนี้มาอธิบายให้ท่านผู้ฟังเทียบเคียงกันให้เห็นภาพเข้าใจมากขึ้นคือเรื่องของดวงตาสองตารวมถึงตาที่สามด้วยแบ่งบุคคลได้สี่จำพวกเรื่องของการแสวงหาที่ประเสริฐและไม่ประเสริฐตามนัยยะของอังคุตรนิกายและสังยุตตนิกายเมื่อท่านผู้ฟังทำจิตให้สงบฟังธรรมข้อนี้แจกแจงแล้วสัมมาทิฏฐิความเข้าใจที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ในช่วงใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
4: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจไปครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
5: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลกดูอีกแล้ว Green Power by PEA
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
1: ายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษอย่างเป็นทางการ
2: วันนี้เวลา 20:30 นตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17-18มิถุนายนนี้ในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในการนี้อธิบดีกรมวิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมด้วยประมุขแห่งสาธารณรัฐตาตาสถานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกีฬาแห่งสาธารณรัฐตาตาสถานนายกเทศมนตรีเมืองคาซานตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัสเซียที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและภริยาอย่างอบอุ่นขณะเดียวกันในศศิวัตรว่องสินสวัสดิ์เอกอัครราชทูตณ กรุงมอสโกพร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง3เหล่าทัพอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงมอสโกรวมให้การต้อนรับด้วยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้รับการต้อนรับตามธรรมเนียมของสหพันธรัฐรัสเซียโดยสุภาพสตรีในชุดประจำชาติได้มอบขนมปังซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพการต้อนรับด้วยความจริงใจความอุดมสมบูรณ์และความปรารถนาดีต่อแขกผู้มาเยือนสะท้อนถึงไมตรีจิตและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและรัสเซียผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ทีมชาติฝรั่งเศสชนะทีมชาติเซเนกัล3-1เก็บ3แต้มแรกการแข่งขันฟุตบอลโลก2026
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มไอนัดแรกทีมชาติฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าลงสนามพบกับทีมชาติเซเนกัลโดยเกมนี้ทั้ง2ทีมเปิดเกมสู้กันได้อย่างสูสีจนในนาทีที่66ตราไกรมาได้ประตูขึ้นนำจากคิเลียนเอ็มบัปเป้ก่อนที่แบลลี่บาโกล่าจะมายิงประตูให้ฝรั่งเศสหนีห่าง2-0ในนาทีที่82จากนั้นเซเนกัลมาได้ประตูตีตื้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+5จากอิบราฮิมเอ็มบายต่อมาในนาทีที่90+6คิเลียนเอ็มบัปเป้ยิงประตูตอกฝาโลงช่วยให้ฝรั่งเศสเอาชนะทีมชาติเซเนกัล3-1เก็บ3คะแนนแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มไอระหว่างอิรักพบนอร์เวย์กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้กลุ่มเจอาร์เจนตินาพบแอลจีเรียเวลา8:00 นและออสเตรียพบจอร์แดนเวลา11:00 นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครเร่งปิดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทั่วกรุงเพื่อควบคุมทางตัดรถไฟและเตรียมรับมือฤดูฝนปีนี้
4: นายจิรเดชกรุณกฤตกุลรองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟหลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณสถานีคลองตันมักกะสันโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและตำรวจดำเนินการตีเส้นจราจรและเส้นทแยงเหลืองบริเวณทางตัดรถไฟแล้ว34จุดจากทั้งหมด60จุดคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมวางแผนติดตั้งกล้อง CCTV ระบบ AI เพื่อจับการกระทำผิดกฎหมายจราจรและพัฒนาระบบเชื่อมโยงสัญญาณไฟจราจรกับระบบอานัตสัญญาณรถไฟเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในอนาคตรวมทั้งยังใช้เตรียมพร้อมรองรับช่วงฤดูฝนปีนี้โดยให้เร่งสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุจุดน้ำท่วมขังทางโค้งอันตรายและผิวจราจรชำรุดพร้อมบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวดจุดทามารักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้รายการข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569ขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะพุธกลางสัปดาห์กลางใจคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าที่เราจะเสิร์ฟข่าวกันวันนี้นะคะ2ชอเช่นเคยค่ะชัยนันท์แก้วกล่อมชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะเขาเป็นหนุ่มสิงห์บุรีนะพี่สายชนก็ทานสิงห์บุรี
1: เขาทานปลา
0: อ๋อเหรอนะหน้าหล่อตลอดอีก3ปีจะเกษียณแล้วคุณผู้ฟังพี่สายยังหนุ่มตลอดเช่นเดียวกันขนมสระบุรีท่านนี้ก็หนุ่มตลอดการนะคะน้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะดูแล Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าทักทายกันมาได้เช้านี้เป็นยังไงอยู่ที่ไหนนะคะฟ้าฝนซาบ้างหรือเปล่านะคะพอพูดถึงสระบุรีพี่เสวียนก็มาเลยนี่เขารักกันนะสระบุรีเนี่ยเพราะฉะนั้นจังหวัดอื่นๆเป็นยังไงบ้างนะคะอยู่ที่ไหนยังไงบ้างนะคะทักทายกันมาลงไร่ลงนากันหรือยังหรือว่าเดินทางไปทำงานกันแล้วตอนนี้หรือว่ากำลังทำภารกิจกันอยู่นะคะอ่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะพี่นิคมมาแล้วพี่รจนาแชร์แล้วพี่คมสันพี่คำลาคำลานะคะคุณแอลคำลานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะข่าวยามเช้าวันนี้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวกันคุณพลนเรศก็มาแล้วทักทายกันดีเจแอลเราไม่เจอกันนานเนาะต้องสัปดาห์หนึ่ง
1: สัปดาห์หนึ่งนะสัปดาห์หนึ่ง
0: สัปดาห์
1: ดูกันหน่อยว่าอากาศเป็นยังไง
0: แต่เหมือนเมื่อไม่กี่วันเราเพิ่งเจอกันวันหยุด
1: ใช
0: ่นะก็กลับมาเจอกันนะคะวันนี้ขึ้น3ค่ำเดือน8นะคะก็ติดตามข่าวสารไปพร้อมกับเราฟ้าฝนก็ยังมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่นะช่วงนี
1: ้ค่ะประเทศไทยค่ะจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนค่ะในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ทั่วไทยก็ยังคงต้องตามดูเปอร์เซ็นต์ฝนแล้วนะคะลดลงนะคะภาคเหนือ 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกับภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลนอกนั้นนะคะอย่างภาคอีสานเนี่ยฝน 40% ภาคกลางก็ฝน 40% ของพื้นที่นะคะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 30% ของพื้นที่แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรืออธิบดีปภ.เมื่อคืนสัก 20:00 กว่าก็ลงพื้นที่ไปตรวจจุดเกิดเหตุถนนลาดพร้าวสุดนะคะแล้วก็มีการเตือนประชาชนใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังคือปภ.ได้รับรายงานว่าเกิดเหตุถนนสุดตัวบริเวณถนนลาดพร้าวขาออกที่จะมุ่งหน้าไปตลาดบางกะปิหน้าโลตัสบางกะปิ
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นเนี่ยเป็นทิศทางขาออกนะคะแขวงบางกะปิเขตลาดพร้าวกรุงเทพนายชิรพัฒน์คัชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็ไปตรวจสอบก็พบว่าถนนที่สุดตัวนั้นนะคะเป็นพื้นที่กว้างประมาณสัก3เมตรค่ะเมื่อฟังผู้ชมกว้าง3เมตรยาว4เมตร
1: ค่ะ
0: ก็เกือบห้องนี้เหมือนกันนะเนี่ยนะคะหลุมใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ถนน3ช่องทางที่เกิดการซุดตัวก็ปิดการจราจรบริเวณช่องกลางส่วนช่องทางด้านซ้ายและขวายังสามารถใช้สัญจรได้นะคะการแก้ปัญหาสำนักงานเขตลาดพร้าวก็ทำการดูดน้ำออกจากท่อระบายน้ำทั้งหมดเพื่อตรวจสอบแล้วก็เตรียมพื้นที่ก่อนจะทำการเทปูนทรายอัดลงไปในจุดที่มันซุดตัวนะคะเพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างแล้วก็เร่งคืนพื้นผิวคาดว่าเนี่ยเช้านี้น่าจะเริ่มน่าจะใกล้ใช้ได้แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อคืนสักเที่ยงคืนใช่ไหมคะก็มีข่าวว่าใช้เวลาประมาณสัก6ชั่วโมงพอก็แจ้งประชาชนให้ระมัดระวังกันนะคะเช้านี้น่าจะใกล้จะสัญจรได้แล้วใครอยู่แถบนั้นแจ้งมาเพิ่มเติมได้นะคะ
1: ค่ะ6:12
0: ค่ะ
1: นะคะเรามาเข้าสู่เรื่องราวข่าวสารกันสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษานายนพพรบุญแก้ว รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวภายหลังในการหารือร่วมกับผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ภายหลังสมเด็จพระสังฆราชค่ะประธานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การจัดงานภายหลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การจัดงานค่ะให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องเหมาะสมแก่การสนองพระกรุณาธิคุณกำหนดการจัดงานภายใต้ชื่องานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาธรรมค่ะการจัดขึ้นก็ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนในช่วงเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งมีพิธีเปิดนิทรรศการกันในวันที่19มิถุนายน2569ค่ะโดยมีทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นประธานในพิธีภายในงานยังมีการเปิดให้เข้าสักการะปูชนียวัตถุเยี่ยมชมศิลปกรรมและสถานที่สำคัญภายในวัดรวมถึงมีการจัดแสดงเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาที่ณเสาโคมและศาลารายการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและการจัดแสดงการสาธิตมรดกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมค่ะสำหรับในวันที่26มิถุนายน2569จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในช่วงเวลา7นาฬิกาส่วนกลางนิมนต์พระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆารูปในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าพระพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจำนวน118รูปประกอบพิธีโดยมีทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีค่ะและในส่วนภูมิภาคนั้นจัดที่ศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่บริบทนั้นเหมาะสมค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจัดเรือตรวจการให้บริการรับส่งประชาชนค่ะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยให้บริการในเส้นทางพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา3เส้นทางด้วยกันนะคะรับที่ท่าเรือวัดอรุณและท่าเรือวัดระฆังนำส่งท่าเรือท่าช้างช่วงวันนี้ถึง26มิถุนายน2569นะคะเริ่มให้บริการตั้งแต่ 8:30 นนะคะจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจนะคะนอกจากนี้แล้วขอสอมกเองค่ะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกก็ขอแจ้งงดให้บริการชัตเทิลบัสสนามหลวงนะคะที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางไปสนามหลวงเพื่อเข้าร่วมสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะระหว่างวันนี้นะคะถึง19มิถุนายน2569ตลอดทั้งวันงดเลยนะคะ3วัน17 18 19เนื่องจากสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะมีในส่วนของภารกิจ
0: วันนี้ก็มีการถ่ายทอดเสียงด้วยนะ
1: ใช่ค่ะวันนี้ก็จะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะในช่วงของสัตมวาน7วัน
0: ใช่ค่ะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำหรับในวันนี้ค่ะจะทำการถ่ายทอดเสียงในช่วงเวลา 16:55 นาทีสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะ 18:00 นก็จะเป็นในช่วง 9:55 นาทีค่ะ
0: ค่ะ18มิถุนายนนะคะวันนี้ถ่ายทอดเสียงทุกคลื่นเลยนะคะวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอความร่วมมือสถานีทุกสถานีนะคะรับสัญญาณกันตั้งแต่เวลา 16:55 นาทีจนเสร็จพิธีส่วนพรุ่งนี้นะคะย้ำกัน18มิถุนายน2519เริ่มตั้งแต่ 9:55 นาทีจนเสร็จพิธีค่ะ
1: ค่ะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในเมื่อคืนนี้ก็ได้นำคณะออกเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่รัสเซียนะถือว่าเป็นสมัยพิเศษเพื่อไปพูดคุยในทุกมิติเนี่ยเรื่องของโอกาสทางธุรกิจอย่างที่เราทราบกันดีว่าทางรัสเซียเนี่ยเขาก็เป็นผู้นำทางด้านของปุ๋ยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าส่งผลทางภาคของการเกษตรมากราคาต้นทุนของปุ๋ยทางภาคการเกษตรสำหรับประเทศไทยขนาดนี้คือราคาต้นทุนค่อนข้างที่จะสูงขึ้นนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยเที่ยวบินพิเศษไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคาซานสหพันธรัฐรัสเซียค่ะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียค่ะช่วงระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนนี้โดยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำแบบเต็มคณะการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนและรัสเซียและจะมีการพบปะค่ะทั้งด้านของผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงทางด้านของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียค่ะเพื่อที่จะไปเจรจาการผลักดันนะคะความร่วมมือต่างๆที่สามารถจะต่อยอดการค้าการลงทุนในอนาคตสำหรับประเทศไทยได้ค่ะสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะคะในการที่จะขยายความร่วมมือการระหว่างอาเซียนแล้วก็รัสเซียค่ะในรอบด้านมากขึ้นด้วยช่วยสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆสำหรับประเทศรัสเซียนะถือว่าเป็นประตูค่ะที่ทำให้อาเซียนสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรไปยังภูมิภาคอื่นๆนะฮะที่เพิ่มเติมได้เพราะว่ารัสเซียนั้นถือว่ามีบทบาทสำคัญทางด้านของพลังงานปุ๋ยวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตค่ะในขณะที่ประเทศไทยถือว่ามีความสำคัญกับประเด็นทางด้านของพลังงานและภาคการเกษตรเพราะว่าปัจจุบันรัฐบาลกำลังมุ่งไปที่เรื่องของการใช้พลังงานสะอาดและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงการท่องเที่ยวดังนั้นค่ะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของภาคธุรกิจไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ที่รัสเซียค่ะ
0: ค่ะข่าวต้นชั่วโมงของเราคุณอรัญญาชมเชิงก็รายงานไปนะคะเป็นช่วงเวลาที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะจะไปปฏิบัติภารกิจกันนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเช้านี้หลายๆท่านก็บอกว่าอุ๊ย2วันติดแล้วนะน้ำมันลดราคาเนี่ยขอให้ลดแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นข่าวดีที่ทางสหรัฐแล้วก็อิหร่านได้บันทึกข้อตกลงกันใช่ไหมคะก็ถือเป็นข่าวดีมากๆเลยสำหรับทุกๆประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะทำให้เช้านี้ราคาน้ำมันปตท.บางจากปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันลงกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดนะคะ75สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมนะคะตั้งแต่ตีห้ามาแล้วก็ถือว่าโอ้โหเป็นข่าวดีจริงๆนะคะหลายๆท่านก็ติดตามข่าวไปพร้อมกับเราแล้วก็ได้เห็นถึงน้ำมันลดราคาวันก่อนก็ลดนะบาทนะคะบาท20สตางค์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นะคะวันนี้ก็ลดอีกลดไปเรื่อยๆใครที่เติมน้ำมันเต็มถังไปแล้วก็ไม่เป็นไรรอนะคะรอเติมรอบต่อไปแล้วกันนะคะมาดูกันหน่อยอีกหลายๆเรื่องที่รออยู่นะคะซึ่งหลายๆท่านก็ตามข่าวไปพร้อมกับเราแล้วก็นอกจากนี้เมื่อวานก็มีการประชุมครม.ด้วย
1: ค่ะ
0: หลายประเด็นที่ออกมานะคะเรามาดูกันหน่อยครม.อนุมัติขยายเวลามาตรการภาษีสนับสนุนการศึกษาและกีฬาอีก3ปีหักลดหย่อน2เท่าผ่านระบบอิโดเนชั่นนะคะซึ่งเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรจำนวน2ฉบับค่ะเพื่อขยายระยะเวลามาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬาออกไปอีก3ปีค่ะโดยให้สิทธิแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอินโดนีเซียนี้นะคะของกรมสรรพากรไปหักลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าของจำนวนเงินที่บริจาคซึ่งทางกระทรวงการ

0: เห็นว่าล่าสุดโอ้โหมียอดการใช้จ่ายเนี่ยรวมกว่า 32,000 ล้านบาทนะคะ
1: คุณชัยนันท์คุณใช้หมดแล้วใช่หรือไม่ให้ตอบ2อย่างค่ะใช่หรือไม่
0: ใช่คุณสอบสวนที่ฉันเหมือนทนายเลยนะ
1: ไม่เพราะว่าแอดมินเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยนำดาราเด่นของละครซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมาไงมาถามใช่หรือไม่ให้ตอบสองอย่างใช่หรือไม่คะ
0: ใช
1: ่หมดได้ยังคะใช่หรือไม
0: ่ของเดือนนี้นะเรียบร้อย
1: เหรอคะรู้สึกยังไงบ้าง
0: รู้สึกดี
1: นะคะคุณเป็นหนึ่งในจำนวน3,600,000รายแต่ยังไม่เต็มใช่ไหมหรือเต็มไปแล้วหมดยัง 1,000 หมดยังเดือนนี
0: ้หมดแล้ว
1: โอเคนั้นเป็นหนึ่งใน3,600,000รายภูมิใจนะคะได้ไทยช่วยไทยนี่แหละนะคะที่ช่วยในการจับจ่ายใช้สอยต่างๆซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังก็เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040อันนี้เมื่อตอนบ่ายโมงของเมื่อวานนี้นะคะ16มิถุนายน2569พบว่ามียอดการใช้จ่ายสะสมรวม32ล้านกว่าบาทเยอะนะไม่ธรรมดาแบ่งเป็นยอดจากร้านปกติ31ล้านกว่าบาทแล้วก็ยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก121ล้านกว่าบาทคิดเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย18ล้านกว่าบาทนะเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายอีกก็โอ้โห13ล้านกว่าบาทก็เยอะเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: ผู้ที่ใช้จ่ายสำเร็จมีทั้งสิ้น25ล้าน 93,440 รายมีจำนวนผู้ใช้จ่ายใช้สิทธิ์ครบ 1,000 อยู่ที่3ล้าน619,096 รายค่ะหนึ่งในนั้นคือคุณชัยนันท์แก้วกล่ำนะแล้วก็ตอนนี้ร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมใช้งานรวมกว่า 1,53,396 ร้านค้าร้านเดิมเขาก็ 800,000 กว่าร้านร้านใหม่ 170,000 กว่าร้านนะคะมีร้านค้าที่ใช้จ่ายสำเร็จแล้วรวมกว่า 1,06,428 ร้านค้าแล้วก็ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับนะคะ TNC อีกประมาณแสนกว่าร้านค้ารวมถึงมีร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีก 3,600 กว่าร้านค้านะคะถือว่าคึกคักมากคือเมื่อวันก่อนยิ่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยดิฉันแบบโอ้โหเขามีงานบุญงานกุศลงานแจกของฟรีหรือเปล่าคนเยอะมากทุกร้านเลย
0: ค่ะ
1: ต้องไปต่อแถวกันว่าโอ้โหคึกคักจริง
0: ๆคือช่วยได้เยอะคุณเวลาซื้อของเนี่ย
1: ค่ะ
0: 100บาทก็คืออย่างที่ได้นำเรียน
1: จ่ายไป40ค่ะแล้วคนก็จะชินคุ้นชินกันมีคนละเครื่องไหมบางท่านก็บอกว่าไทยช่วยไทย
0: คือเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าอย่างไปทานข้าวแกงข้าวแกงที่แบบว่าเป็นร้านอีกประเภทหนึ่งที่ราคาอาจจะค่อนข้างสูงอาจจะอยู่ในสถานที่ที่แบบอย่างสมมติบางทีทานอาหารไปเนี่ยข้าวราดแกงแล้วคุณจ่าย
1: ค่ะ
0: 60 40เนี่ย
1: ค่ะ
0: โอ้รู้สึกว่าวันนั้นเราสามารถไทยช่วยไทยจริงๆนะสำหรับโครงการนี้เอามาดูประเด็นนี้ก็หน่อยคุณชัยศิลป
1: ์
0: เรื่องของกรณีเรือมายุรีนารีนะที่ก่อนหน้านี้ที่เราได้ทราบกันก็คือเกิดเหตุที่ทางด้านของช่องแคบฮอร์มูสแล้วก็ในส่วนของลูกเรือ3ลูกเรือคนไทยเนี่ยซึ่งล่าสุดนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศก็ระบุนะคะถึงกระบวนการส่งชิ้นส่วนร่างกายของลูกเรือไทย3คนเนี่ยจากเรือมายุรีนารีซึ่งดำเนินการส่งกลับยังประเทศไทยเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็บอกนะคะว่าตอนนี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายปานินนท์ปัจฉิมสวัสดิ์รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้ชี้แจงถึงความคืบหน้ากระบวนการส่งชิ้นส่วนร่างกายของลูกเรือไทย3คนของเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติไทยมายุรีนารีกลับประเทศไทยนะคะโดยท่านได้กล่าวนะคะว่าเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาทางด้านของนายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้พบหารือกับเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทยเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกในเรื่องของการส่งกลับชิ้นส่วนร่างกายดังกล่าวอย่างเต็มที่ค่ะตลอดจนได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอิหร่านและบริษัทของเจ้าของเรืออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดเพื่อหาทางที่จะแก้ไขปัญหาตั้งแต่การเกิดเหตุซึ่งขณะนี้กระบวนการทั้งหมดค่ะใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะ
1: ค่ะซึ่งการลงนามยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านเนี่ยถือว่าเป็นผลดีมากๆเลยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ยืนยันว่าราคาน้ำมันลดลงต่อเนื่องหลังสหรัฐอิหร่านได้ลงนามยุติสงครามนะคะแล้ว

0: ก็นอกจากนี้ท่านก็บอกว่าในการกรณีนี้นะคะราคาน้ำมันโลกก็ทยอยลดลงนะคะส่วนตัวประชุมกองทุนน้ำมันก็มีการประชุมทุกเย็นเพื่อพยายามดูว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาน้ำมันตลาดโลกลดลงนะคะก็พยายามปรับราคาหน้าปั๊มนึกภาพย้อนกลับไปตอนที่ฝั่งทางโน้นราคาน้ำมันเพิ่มตอนเย็นก็ประกาศกันใช่ไหมคะผู้คนไปต่อแถวอันนี้ก็เหมือนกันนะคะท่านก็บอกมีการประชุมกันตลอดเพื่อปรับราคาหน้าปั๊มบ้างแล้วก็ที่ผ่านมาใช้กลไกปรับราคาของโรงกลั่นนะคะตลอดเลยเดี๋ยวเราจะมาติดตามรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีข่าวดีว่ากระทรวงพลังงานเตรียมรื้อโครงสร้างค่าไฟเพิ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท9ดึง data center ที่แบกต้นทุนแทนประชาชนนะคะเรียกว่าประชาชนจะได้รับการดูแลตรงนี้ด้วยนะคะพร้อมๆกับเรื่องของชาวสวนยางที่มีเรื่องข้องใจอะไรกันอยู่นะคะโฆษกคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจง3ประเด็นที่เป็นข้อข้องใจนะคะที่สื่อออนไลน์เขาเป็นเรื่องราวกันอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังพร้อมๆกับนับถอยหลังวันนี้โอ้โหอีกไม่กี่วันเองนะจะเลือกตั้งนะคะจะเลือกตั้งกันแล้วใครที่จะย้ายทะเบียนบ้านจะเพิ่มชื่ออะไรต่างๆเนี่ยต้องทำภายในวันนี้นะคะ17มิถุนายนเดี๋ยวกลับมาพักกันนะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
2: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
4: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีนำคณะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษมุ่งหวังผลักดันความร่วมมือทุกมิติครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่16มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายน2569โดยนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำแบบเต็มคณะการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและพบปะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเจรจาผลักดันความร่วมมือต่างๆที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนได้ในอนาคตครับสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่สำคัญเลยครับในการขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียให้รอบด้านมากขึ้นช่วยสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆอีกทั้งรัสเซียถือเป็นประตูที่จะทำให้อาเซียนสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรไปยังภูมิภาคอื่นๆเพิ่มเติมได้เพราะว่ารัสเซียนั้นมีบทบาทสำคัญด้านพลังงานปุ๋ยและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตแล้วในขณะที่ประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับประเด็นพลังงานและภาคการเกษตรเพราะว่าในปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลกำลังมุ่งไปที่เรื่องของการใช้พลังงานสะอาดและความมั่นคงทางอาหารรวมไปถึงการท่องเที่ยวดังนั้นแล้วจึงเป็นโอกาสที่ดีแล้วครับของภาคธุรกิจไทยในโอกาสการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียในครั้งนี้ด้วยครับพี่น้องนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญพร้อมเร่งรายงานแผนรับมือความมั่นคงน้ำเกษตรภายในสัปดาห์หน้าครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญที่กำลังจะมาถึงนี่แหละครับโดยที่ผ่านมานั้นได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบไว้ล่วงหน้ากันแล้วแผนและมาตรการดังกล่าวก็จะครอบคลุมอย่างรอบด้านเลยทีเดียวครับทั้งเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพกันด้วยครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่เชื่อมโยงโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศกันด้วยและก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบนำแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วรวมถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมทั้งหมดเหล่านี้มารายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าโดยเร่งด่วนกันด้วยเลยครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้แสดงความห่วงใยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและพายุฤดูร้อนกันด้วยซึ่งก็ส่งผลให้เกิดเหตุต้นไม้และกิ่งไม้หักโค่นในหลายพื้นที่ครับพี่น้องจึงได้มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงทำการตัดแต่งต้นไม้ตรวจสอบความแข็งแรงของป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภคต่างๆที่อาจได้รับผลกระทบและครับพร้อมทั้งให้จัดทำมาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการแก้กฎหมายคนกระทำผิดส่งกลับประเทศให้ไวที่สุดโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้กฎหมายคนกระทำผิดส่งกลับประเทศให้เร็วไวที่สุดแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16มิถุนายน2569ว่าที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ดำเนินการปราบปรามคนต่างด้าวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอลเซ็นเตอร์นอมินีการลักลอบประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและการกระทำความผิดในรูปแบบต่างๆมาอย่างต่อเนื่องแล้วครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแม้จะมีการจับกุมและดำเนินคดีไปแล้วแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในกระบวนการส่งตัวชาวต่างชาติที่กระทำความผิดเหล่านี้กลับประเทศและก็หลายกรณีเลยทีเดียวยังใช้เวลาค่อนข้างนานแหละครับทำให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและก็อาจจะมีการกระทำผิดซ้ำขึ้นได้อีกครับในเรื่องนี้นั้นนายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงมหาดไทยไปร่วมกันพิจารณาการปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กระบวนการส่งตัวคนต่างด้าวเหล่านี้ที่กระทำความผิดกลับประเทศนั้นมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วครับนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวต่อไปอีกว่าก็ขอให้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คำนึงถึงทั้งความมั่นคงของประเทศการคุ้มครองผลประโยชน์สาธารณะพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่ควบคู่กันไปด้วยต้องช่วยกันเน้นย้ำและสื่อสารและครับว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวเข้ามาลงทุนและเข้ามาประกอบกิจการโดยสุจริตแต่ว่าสำหรับผู้ที่เข้ามาแล้วฝ่าฝืนกฎหมายหรือสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยอันนี้ก็จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและส่งตัวออกนอกประเทศโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการดูแลผู้บริโภคกรณีแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าระเบิดในขณะที่ชาร์จไฟภายในบ้านพักก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบแล้วครับก็ได้สั่งสคบดูแลเรื่องนี้กันแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่16มิถุนายน2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบไปเร่งตรวจสอบกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่า แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเกิดการระเบิดในขณะที่ชาร์จไฟภายในบ้านพักจนเกิดเพลิงไหม้และก็มีกลุ่มควันส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยได้รับอันตรายกันด้วยครับโดยทางสคบต้องเข้าไปดูแลผู้บริโภคเชิงรุกตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลแล้วครับที่ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้กล่าวว่าการณีดังกล่าวนี้สะท้อนความเสี่ยงของแบตเตอรี่ลิเธียมในยานพาหนะไฟฟ้าและอุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากเกิดความร้อนสะสมหรือลัดวงจรขณะชาร์จอาจลุกไหม้และระเบิดได้ในเวลาอันรวดเร็วจึงกำชับให้ทางสคบตรวจสอบที่มาของสินค้าทั้งผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายรวมถึงตรวจสอบด้วยว่าสินค้าได้ผ่านมาตรฐานหรือไม่อย่างไรเพื่อนำไปสู่การเอาผิดตามกฎหมายหากพบความบกพร่องซึ่งทางสคบก็มีอำนาจแล้วครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ที่ได้ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการสั่งห้ามขายสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้และยังมีพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพุทธศักราช2551ที่ได้กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องรับผิดเมื่อสินค้าไม่ปลอดภัยก่อความเสียหายโดยผู้บริโภคไม่ต้องพิสูจน์ว่าใครเป็นฝ่ายผิดครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบก็จะบูรณาการการทำงานร่วมกับทางสมอการไฟฟ้าและสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองประชาชนอย่างรอบด้านนั่นเองครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังฝากเตือนผู้บริโภคที่ใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมบอกว่าให้เลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐานมอกใช้สายชาร์จและอุปกรณ์ของแท้ที่มากับตัวสินค้าไม่ชาร์จทิ้งไว้ข้ามคืนหรือขณะไม่มีคนอยู่ชาร์จในที่อากาศถ่ายเทและห่างจากวัสดุที่ติดไฟง่ายและหากพบว่าแบตเตอรี่บวมร้อนผิดปกติหรือมีกลิ่นไหม้ก็ให้หยุดใช้ทันทีทันใดเลยล่ะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบสินค้าไม่ปลอดภัยหรือได้รับความเสียหายจากสินค้าก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.thหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศไทยได้เลยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการผลักดันเลมอนลอผ่านคณะรัฐมนตรีเรียกว่าเป็นการพลิกเกมคุ้มครองผู้บริโภคยุคใหม่สินค้าชำรุดเสียหายคนขายต้องรับผิดชอบทันทีแล้วครับซึ่งกฎหมายเลมอนลอนี้รอคอยกันมากว่า10ปีแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยกว่า10ปีที่ผ่านมาเลยครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ผลักดันเข้าสู่ครม.ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16มิถุนายน2569มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพุทธศักราชหรือกฎหมายเลมอนลอตามที่สคบเสนอเข้ามาเพื่อส่งให้รัฐสภาพิจารณาต่อไปแล้วครับซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและก็สร้างความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและก็ได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าตามที่นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้แหละครับ ดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าปัจจุบันนี้ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าแล้วพบปัญหาความชำรุดบกพร่องมักจะต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์เองแหละครับว่าสินค้ามีปัญหาตั้งแต่ต้นในขณะที่การรับประกันสินค้าก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายได้กำหนดไว้และก็มีหลายกรณีทีเดียวที่ผู้บริโภคต้องนำสินค้าเข้าซ่อมซ้ำหลายครั้งโดยไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนและหากต้องการใช้สิทธิ์นอกเหนือจากการซ่อมแซมก็จำเป็นต้องดำเนินคดีในชั้นศาลแหละครับทำให้มันเสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายที่สูงกฎหมายฉบับนี้จึงเปลี่ยนหลักการสำคัญจากเดิมที่ผู้บริโภคต้องพิสูจน์เองมาเป็นผู้ขายนี่แหละครับที่จะต้องรับผิดชอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงหากสินค้าเกิดความชำรุดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนแล้วครับว่าสินค้าชำรุดมาตั้งแต่วันส่งมอบเว้นแต่ผู้ขายจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เกิดจากความรับผิดชอบของตนนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นถือว่ากว่า10ปีแล้วนะครับที่ผู้บริโภคได้รอคอยกฎหมายฉบับนี้กันนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของระบบคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยจากเดิมที่ประชาชนจะต้องแบกรับภาระพิสูจน์ความบกพร่องของสินค้าเองมาเป็นผู้ขายที่จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นเมื่อสินค้ามีปัญหาครับผู้บริโภคก็จะได้รับความเป็นธรรมอย่างรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายและไม่ต้องเผชิญกระบวนการทางกฎหมายที่มันยุ่งยากเหมือนที่ผ่านมาเลยครับกฎหมายฉบับนี้จะช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ในการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยลดข้อพิพาทระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและส่งเสริมการแข่งขันด้านคุณภาพและนวัตกรรมซึ่งก็เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมและครับพี่น้องนอกจากนี้แล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายครับร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและผ่านกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนภาคธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วโดยครอบคลุมการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภครวมถึงการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันเองด้วยแหละครับตลอดจนสัญญาเช่าซื้อสัญญาซื้อขายโดยมีผู้ให้สินเชื่อและสัญญาแลกเปลี่ยนแต่ว่าไม่รวมสินค้าใช้แล้วสัตว์มีชีวิตและการซื้อขายระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเองด้วยครับซึ่งต่อไปนี้หากซื้อรถยนต์โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วพบว่าสินค้ามีปัญหาผู้บริโภคก็จะไม่ต้องทนซ่อมซ้ำซากหรือรับภาระพิสูจน์ด้วยตนเองอีกต่อไปครับเพราะว่ากฎหมายจะกำหนดสิทธิ์และหน้าที่ของทุกฝ่ายไว้อย่างชัดเจนนี่คืออีก1ก้าวสำคัญแล้วครับที่ทางรัฐบาลตั้งใจสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริโภคทั่วประเทศไทยแล้วครับและถ้าหากผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจากสินค้าและบริการก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาแหละหมายเลขคือ116611166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยเท่านั้นผมเชื่อว่าเป็นข่าวดีของทั่วโลกเลยทีเดียวครับโดยกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการแสดงความยินดีต่อการที่สหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางครับพี่น้องที่รักทั้งหลายข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆไม่ใช่แค่ระดับประเทศหรือภูมิภาคแต่เป็นระดับโลกข่าวดีระดับโลกเลยทีเดียวครับโดยเมื่อวันที่16มิถุนายน2569ทางกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยได้ออกแถลงการระบุและครับว่าประเทศไทยนั้นยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและได้ชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานและโอมานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจารวมถึงความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและครับในการใช้การทูตเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดนั่นเองครับ ซึ่งประเทศไทยนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งแหละครับว่าข้อตกลงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติครับและจะนำไปสู่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกฝ่ายเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคและความมั่นคงของเศรษฐกิจโลกกันต่อไปรวมไปถึงเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสอย่างยั่งยืนด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเทศไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับข่าวนี้ข่าวดีของประเทศไทยแล้วครับทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยชุมชนต่างๆก็กำลังร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ตั้งแต่เขตเมืองที่คึกคักของกรุงเทพมหานครไปจนถึงลานหมู่บ้านอันเงียบสงบจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือได้นำพาผู้คนมารวมกันด้วยเป้าหมายเดียวกันเลยครับในความเป็นเลิศช่างฝีมือท้องถิ่นกำลังประดิษฐ์ของที่ระลึกเพื่อต้อนรับบุคคลสำคัญในการประชุมครั้งนี้ทีมงานด้านการบริการก็กำลังยกระดับมาตรฐานการให้บริการและนักแสดงพื้นบ้านก็กำลังฝึกซ้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอย่างขมักขม้นเลยทีเดียวครับความพยายามของคนทั้งประเทศไทยในครั้งนี้นั้นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจไม่รู้ลืมให้แก่ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการเตรียมงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ไม่เพียงครอบคลุมด้านโลจิสติกส์เท่านั้นนะครับแต่ยังแสดงออกถึงหัวใจของวัฒนธรรมไทยรายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่การจัดดอกไม้ไปจนถึงการคัดเลือกอาหารพื้นถิ่นล้วนถูกเลือกมาเพื่อสื่อถึงความอบอุ่นและความงดงามของประเพณีในการต้อนรับแบบไทยๆนี่แหละครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเรานั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: 6:55 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันช่วงท้ายค่ะ
1: ค่ะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะกรุงเทพมหานครย้ำถึงประชาชนค่ะเรื่องของการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเรื่องของการย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึงปีเนี่ยนะคะโดยในเรื่องนี้ทางด้านของนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครก็ออกมาย้ำเตือนพี่น้องประชาชนนะว่าให้ไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็รวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.และสถานที่เลือกตั้งไว้ล่วงหน้าเขาไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะแต่ว่าเขาให้ไปตรวจสอบรายชื่อเอาไว้ก่อนแล้วก็สถานที่เลือกตั้งเพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากครั้งที่แล้วอย่างเช่นเคยอยู่ข้างล่างข้างล่างลานข้างล่างอาจจะมีการย้ายขึ้นมาข้างบนอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานครที่ติดต่อกันไม่เกิน1ปีแล้วมีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่แล้วก็ไม่ถึง1ปีจะมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะและจะไม่มีสิทธิ์เลือกสก.ในเขตใหม่ที่ย้ายเข้ามาซึ่งหากประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกลุ่มนี้จะต้องดำเนินการยื่นขอเพิ่มชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งณสำนักงานเขตเดิมที่ท่านย้ายมาไม่เกิน1ปีภายในวันนี้ย้ำว่าวันนี้17 มิถุนายน 2569ซึ่งเป็นวันสุดท้ายตามกฎหมายที่กำหนดเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีการแจ้งกันแล้วก็มาถึงวันนี้วันสุดท้ายนะคะวันนี
0: ้ค่ะและการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีกำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตอย่างที่คุณชนันท์บอกไว้พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องไปลงคะแนนที่คูหาเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 2569เท่านั้นหีบเปิดหีบนะคะ8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นนะคะแล้วก็สำคัญเลยเข้าไปเช็คได้เว็บไซต์ www.leuktangkrungthep นะคะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะเลือกตั้งกรุงเทพ 69.com www นะคะเลือกตั้งกรุงเทพ 69.com แล้วก็ไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.เนี่ยมันจะขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็แค่พิมพ์เลขบัตรประชาชนก็จะขึ้นให้เลยนะคะว่าเราสามารถที่จะไป
1: ค
0: ีกันเลยคีกันเลย
1: พี่น้อยกำลังทำอยู่นะคะตอนนี้
0: ก็ค้นกันไปเลยนะคะเน็ตเราไม่ไปแต่ว่าเคยสำรวจแล้วนะคะผู้ฟังเคยเข้าไปเช็คแล้วก็คือของน้อยเนี่ยจะอยู่ที่เดิมของครั้งที่แล้วแล้วก็จะบอกนะคะย้ำเราว่าเรามีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งผู้ว่าทั้งสก.
1: ก็คือเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้แล้วรวมถึงสก.เนี่ยพี่น้อยก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีสิทธิ
0: ์ค่ะ
1: นะเพราะว่าเป็นคนกรุงเทพนะ
0: เป็นคนมุทหารย้ายทะเบียนบ้านไปกรุงเทพ
1: เป็นคนกรุงเทพนะส่วนดิฉันเนี่ยก็จะ
0: คนที่ไหนคะคุณไม่ใช่คนทุกที่เหรอคุณ
1: อะคนทุกที่แต่ว่าดิฉันก็ไม่ได้มีสิทธิ์นะเพราะว่าเป็นคนนนทบุรี
0: ค่ะนนทบุรีออกเสียงอย่างนี้เลยใช่ไหมยังไงคุณผู้ฟังตามต่อกันนะคะเรื่องของค่าไฟต่างๆเพราะว่าน้ำมันก็ลดลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็ประเด็นอื่นๆด้วยนะคะตามกันตลอดเลยท่านนายกไปประชุมต่างประเทศนะคะจะมีประเด็นไหนที่จะเป็นข่าวดีให้ประเทศไทยของเราพร้อมกับ IMF ที่จะมีการประชุมช่วงตุลาคมนะคะเราก็จะมีย้ำกันแบบนี้ในสี่คลองรองข่าววันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17 กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21 มิถุนายนนี้ผ่าน5 ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5 ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันความร่วมมือแก้วิกฤตพลังงานและปุ๋ยขาดแคลน
1: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้รัสเซียบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับยูเครนเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติฝรั่งเศสชนะเซเนกัล3-1ส่วนวันนี้แชมป์เก่าอาร์เจนตินาจะพบกับแอลจีเรียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันที่17ถึง18มิถุนายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์จะบรรจบครบ7วันในวันพระหัสบดีที่18มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครางพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา 17:00 นเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประคมสังตรายงอนตรายฝรั่งปีกองชนะปีพาดทหารกองเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี